0: เนี่ยมิจฉาชีพได้มีการปรับรูปแบบและวิธีการหลอกลวงประชาชนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้ประชาชนชำระเงินค่าน้ำในรูปแบบต่างๆนะคะก็เลยขอให้เพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมก่อนโอนค่ะเพราะว่ามันมีกรณีที่มีบุคคลมาเรียกเก็บค่าน้ำประปาถึงบ้านแล้วก็แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้น้ำค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านผู้ว่าการกปภ.นะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ขอให้ผู้ใช้น้ำยึดหลักไม่มั่นใจอย่าโอนตรวจสอบก่อนทุกครั้งและสังเกตความผิดปกติก่อนทำธุรกรรมหากมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาขอให้ปฏิเสธการชำระเงินเพราะไม่มีนโยบายให้ไปเก็บเงินที่บ้านนะคะขอให้ไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลค่ะและประชาชนสามารถใช้บริการออนไลน์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของกปภ.นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชันPWA Plus Live หรือ Line Official at PWA Thailand นะคะและสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโดยติดต่อกปภ.สาขาที่ใช้บริการหรือ Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงได้นะคะ
1: คุณผู้ฟังก็ต้องเอ๊ะแล้วนะโอนเงินไปส่วนบัญชีส่วนบุคคลหรือโอนไปใน
0: รูปแบบให้แน่นๆอย่าไปโอนโทรเช็คก่อนทุกครั้งทุกเรื่องนะคะให้เรามีความระแวดระวังเป็นพิเศษนะก่อนที่จะกดโอนเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบไปหลอกแทนที่จะไปทำแบบเดิมๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าแอปการโอนเงินมันอยู่ในมือของทุกท่านอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ครับผมใช้งานใช้น้ำประปาก็ต้องโอนให้การประปาสิครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: ครับเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงได้ไหมครับ
0: สั้นๆค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้น
1: ครับผมก็เห็นคุณเอ็มสุขนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณอันโนคุณสกายคุณพาคุณพาภัยนะครับคุณประภัยแล้วก็คุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณเมย์นะครับคุณไมค์มงคลนะครับก็ที่เข้ามาทักเราใน TikTok นะครับฝากกดเลิฟกดไลฟ์กดแชร์ให้เขาเห็นไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ส่งข่าวสารไปถึงคุณผู้ฟังที่ทุกๆที่ฟังเราอยู่ทุกๆท่านเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังคุณพงศักดิ์บอกว่าเช้านี้พังงาฝนตกหนักครับนะโอ้ทางใต้ดิฉันก็เพิ่งกลับมาจากโซนๆนั้นนะคะฝนตกหนักจริงเป็นบางวันนะก็เรามาระวังสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้เป็นหวัดประจำฤดูกาลนะเป็นช่วงของเขานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องโควิดอินฟลูเอนซ่าอะไรต่างๆที่เหมือนจะระบาดอยู่ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีคุณอัมพรายจากสุโขทัยค่ะคุณวรวุฒิคุณลอล่าคุณอะไรนะคุณ ETS คุณจอร์จFC พี่ต้นน้องน้ำหวานเกินร้อยบวกแวด 7% เอ็นดูเมื่อวานดิฉันไม่ทานข้าวที่ร้านอาหารเจอแวดกับเซอร์วิสชาร์จบวกๆเข้าไปนะจากทานก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆอ่ะจบไป600กว่าบาทงงเหมือนกัน
1: จริงชามละเท่าไหร่เนี่ย
0: 200กว่า
1: แต่แบบ
0: ดิฉันสั่งทุเรียนทอดด้วยค่ะพี่ต้นทุเรียนทอดก็200กว่าแต่บวกไปบวกมาเนี่ยจบที่600เกือบ600ตกใจเหมือนกันนะมีคุณอเมรีค่ะคุณนงลักษณ์คุณสุขสันต์ปัญใจคุณหมูคุณเป้าหมายชีวิตของฉันคุณอาพรนะคะแล้วก็หลายๆท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณมากๆนะครับท่านนะครับผมพาไปที่นิวยอร์กซิตี้บ้างนะครับตอนนี้พาไปดูเนี่ยคนนี้เขาเป็นนายกเทศมนตรีที่ตอนนี้จะเรียกว่าป๊อปปูล่าที่สุดในโลกสำหรับบรรดานายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆทั่วโลกก็ว่าได้
0: ป๊อปปูล่าในแนวไหนคะ
1: คือแบบเป็นที่ชื่นชมนิยมยินดีเพราะว่าเป็นคนที่คือดูเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคาริสมานะเป็นคนที่พูดจาอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าจะว่าใครสักคนหนึ่งอะแต่เขาก็ไม่หน้าตาขึงขังหน้าเขาก็ดูเหมือนจะยิ้มอยู่ตลอดนะครับเขาก็เป็นคือเมืองนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนยิวที่อยู่นอกประเทศอิสราเอลเนี่ยมากที่สุดในโลกนะแต่ว่านายกเทศมนตรีคนนี้โซรามันดานีเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของประวัติศาสตร์ของเมืองนิวยอร์กที่450กว่าปีเนี่ยที่เป็นมุสลิมคนแรกอายุ34ปีนะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาก็ทำหลายโครงการที่เรียกว่าได้รับความสำเร็จนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตอนนี้ล่าสุดครับเข ขาได้มีการช่วยนะครับสมาคมของกลุ่มที่เขาทำละครบรอดเวย์ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนิวยอร์กเนี่ยมาเป็นร้อยๆปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับก็โดยมีการที่จะช่วยโปรโมตนี่นะครับตัวเขาเองเนี่ยนอกจากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยเขาก็พูดภาษาฮินดีได้แล้วก็พูดภาษายูกันดาได้พูดภาษาสเปนได้นะครับพูดภาษาอิตาลีได้แล้วก็เลยทำการโปรโมตเนี่ยเป็นภาษาต่างๆแต่ว่าภาษาที่เขาพูดออกมาแล้วแบบว่าเปี้ยงที่สุดนะครับแล้วผู้คนก็แบบว่าโอ้โหแห่มาแชร์กันเป็นล้านล้านวิวไปแล้วเนี่ยก็คือพูดภาษาแมนดารินครับพูดภาษาจีนครับ คือเมลซอมบานานี่มาพูดภาษาจีนออกมาเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลไปแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็ในโปรแกรมอันนี้นะครับของการโปรโมทนี้เนี่ยเขาก็ยังได้มีการให้ตั๋วด้วยนะครับให้ตั๋วไปชมละครบรอดเวย์ถึง 2,000 ที่นั่งกับนักเรียนในระดับไฮสคูลนะครับของนิวยอร์กซิตี้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในการสืบสานรักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมของนิวยอร์กนะครับทีนี้ไปดูว่าเขาพูดภาษาจีนกลางแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปถามนะครับท่านวุฒิสมาชิกจอห์นหลิวซึ่งก็เป็นคือนามสกุลก็อยู่แล้วท่านเป็น ABC คืออเมริกันบอร์นไชนีสนะครับคือเป็นคนเชื้อสายจีนที่เกิดเป็นอเมริกันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตด้วยเขาบอกว่าถ้าให้เกรดนะถ้าต้องเกรดกันแล้วด้วยวิธีการพูดสำเนียงความชัดเจนเลยเนี่ยให้ B นะ B ว่าโอเคเลยใช่ได
0: ้
1: ถึงก็ดีมากฟังเข้าใจรู้เรื่องดีถึงดีบวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้ถึงเรื่องความพยายามนะให้ A บวกเพราะว่าดูแล้วเขาแบบมีความพยายามมากเลยนะครับแบบในการที่จะสร้างความการสื่อสารเนี่ยไปสู่ชนทุกหมู่เหล่าในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็น UN จริงๆอ่ะ United Nations จริงๆคือ
0: เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม
1: ฮะจริงๆแล้วมีคนซุกเชื้อชาติจริงๆผมไปเคยไปเจอคนที่มาจากมองโกเลียคร
0: ั้
1: งแรกก็คือที่นิวยอร์กซิตี้นี่แหละครับ
0: อ๋อค่ะคนที่สามารถพูดได้หลายภาษาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่า polyglot polyglot polyglot นะคะมาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงผู้ที่สามารถพูดสื่อสารใช้ได้หลายภาษานะคล่องแคล่วตั้งแต่3ถึง4ภาษาขึ้นไปนะคะอย่างพี่ต้นกับดิฉันเนี่ยเป็นพวกแก๊งไบลิงกัลก็คือ2ภาษาหรือคุณรู้มากกว่าอังกฤษพี่ต้นบอกมาหน่อยไตรลิงกัลก็3ภาษาเออนับไหมอ่ะดิฉันก็ได้ภาษาท้องถิ่นด้วยเหมือนกันนะไตรลิงกัล3ภาษานะคะอย่างเช่นบางท่านก็ได้แมนดารินด้วยอย่างเงี้ยได้ภาษาจีนนะคะส่วนโพลีกลอตเนี่ยคือคนที่พูดได้หลายภาษาหมายถึง4ภาษาขึ้นไปค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแก๊งอัจฉริยะพวกไฮเปอร์โพลีกลอตก็คือพูดได้มากกว่า10ถึง20ภาษาขึ้นไปนะคะไว้สู้กับ AI นั่นแหละเป็นคำเรียกของผู้ที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาได้หลากหลายนะคะซึ่งจริงมันมีงานวิจัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเราสามารถพูดสื่อสารได้มากกว่า1ภาษาเนี่ยสมองจะมีการเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่นในการคอนเนคการเชื่อมโยงกันเนี่ยมากกว่าคนปกติที่สามารถใช้ได้1ภาษานะคะดังนั้นก็อ่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวมาสั้นๆจะได้ไหมเนี่ยนิกเกอิเอเชียค่ะเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันงบ 1,000 ล้านดอลลาร์ของฟิลิปปินส์นะคะเปิดตัวแผน EVIS ดันประเทศฟิลิปปินส์สู่ความเป็นฮับรถไฟฟ้าอาเซียนค่ะ Philippines joins Southeast Asia's EV race in $1 billion manufacturing subsidy เป็นโครงการอุดหนุน EV ค่ะมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่และผลักดันให้ฟิลิปปินส์นั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์EV ในภูมิภาคนะคะเขาก็จะทำหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นการลดภาษีนำเข้า 0% ให้กับรถ EV และชิ้นส่วนหลักเพื่อกระตุ้นการใช้รถไฟฟ้าและสร้างแรงจูงใจในภาคธุรกิจให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่อง co-funding ค่ะการสนับสนุนแบบร่วมจ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการวิจัยและพัฒนารวมถึงการอบรมแรงงานนะคะแล้วก็จะแบ่งอัตราสนับสนุนตามประเภทยานพาหนะโดยให้สูงสุด 40% สำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าล้วนและ30%สำหรับไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและรถ เซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูความพร้อมของไทยในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งเป็นการประชุมประจำปีในระดับนานาชาตินะคะแล้วไทยเราจะเป็นเจ้าภาพซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยสถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันนี้จะคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวินิจ
1: สวัสดิ์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับ
0: ค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในเช้านี้นะคะ
7: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะความพร้อมของเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะแล้วการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank ประจำปีนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง
7: ครับตอนนี้ในเรื่องของความพร้อมนะครับนับตั้งแต่ไทยเนี่ยยื่นข้อเสนอและก็ได้รับการคัดเลือกนะครับในตั้งแต่เดือนเมษายน2566นะครับเราก็มีการดำเนินการมาตลอดนะครับในเรื่องของด้านสถานที่นะครับก็มีการเตรียมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับหลายท่านเข้าใจว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชื่อเป็นศูนย์ประชุมนะครับเราก็มีแค่จองสถานที่แล้วก็เดินเข้ามาใช้งานได้เลยก็ต้องเรียนว่าการประชุมของWorld Bank IMF นะครับในเรื่องของการสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 15,000 คนถึง 20,000 คนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมย่อยต่างๆอยู่ในนั้นแล้วก็มีการประชุมพบปะพูดคุยนะครับในระหว่างประเทศนะครับหรือเป็นการประชุมในลักษณะ bilateral เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ประชุมที่เราเห็นนะครับหลายท่านอาจจะเคยไปก็จะมีลักษณะมีการแบ่งห้องประชุมไว้แต่ถามว่าเพียงพอไหมนะครับก็ไม่เพียงพอนะฮะจะต้องมีการสร้างห้องประชุมย่อยเป็นห้องทำงานนะครับประมาณ750ห้อง
0: โ
7: อ้นะครับห้องทำงานนึกถึงขนาดห้องทำงานขนาดเข้าไปนั่งอยู่ประมาณสัก10ท่านนะครับ10ถึง20ท่านเนี่ยประมาณ700กว่าห้อง นะครับแล้วก็จะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่50ท่านถึง750ท่านเนี่ยอีก22ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่12ถึง18ตุลาก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องมีการเร่งดำเนินการที่จะจัดการทุกอย่างภาษาง่ายๆคือต้องเนรมิตทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะครับต้องมีชุดประชุมมีระบบล่ามแปลมีระบบการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีการระบบการถ่ายทอดไปทั่วโลกทั้งหมดมีการเตรียมการนะครับอย่างต่อเนื่องมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการซักซ้อมนะครับเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับตอนนี
0: ้อยากทราบว่าที
1: ่
0: นั่นน่ะสิคะที่ต้องสร้างห้องเพิ่มคือศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จมาสักระยะหนึ่งมีความสวยงามนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะแต่ว่าสร้างห้องเพิ่มแล้วห้องเหล่านี้จะอยู่ตลอดไปไหมคะแล้วสร้างนี่คืออยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอกคะ
7: อยู่ด้านนอกอยู่ด้านในนะครับเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดอยู่ด้านในเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ด้านในแล้วก็ให้นึกถึงห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการซอยห้องนะครับมีแบ่งระบบปรับอากาศต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการกั้นแต่ว่าคงไม่ได้เหมือนที่ตาเราเห็นแสดงสินค้านะฮะที่กั้นและข้างบนโล่งๆแต่นี่กั้นต้องเป็นห้องเลยครับ
0: ต้องปิด
7: แล้วก็เป็นห้องขนาดใหญ่ห้องปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือโต๊ะเก้าอี้ต่างๆซึ่งมีการทดสอบในการสร้างห้องเหล่านี้ทุกขนาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการรื้อออกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเราใช้1สัปดาห์ครับทั้งหมด
1: แล้วเรื่องของการเตรียมห้องพักอาหารการจราจรระบบสาธารณสุขระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนี้เราเตรียมกันยังไงครับท่านครับ
7: เราเตรียมอย่างนี้ครับก็คือว่าทาง IMF World Bank เนี่ยนะครับก็จะมาดูโรงแรมมาเลือกด้วยทีมงานของเขานะครับว่าโรงแรมบริเวณใกล้ๆที่ครึ่งชั่วโมงถึงเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำหนดไว้ประมาณ21แห่งนะครับที่จะเป็น Official Hotel ก็คือจะมีการให้ผู้แทนเนี่ยเลือกเข้าพักนะครับตามรายการรายชื่อที่กำหนดแต่ก็ต้องเรียนว่า Official Hotel เนี่ยรับได้อยู่ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 ท่านนะครับแต่คนมาประชุมเราคาดว่าจะใกล้ๆ 20,000 คนเนี่ยบริเวณโรงแรมรอบกว่านั้นก็จะต้องมีการตอนนี้ก็ได้ยินว่าเต็มเกือบหมดนะครับที่จะจองไว้ล่วงหน้าในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดมีการเตรียมการทั้งหมดครับเรื่องการจราจรนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับ16ตุลาจะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะครับเพราะจะเป็นการประชุมใหญ่ที่คนผู้แทนทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของทุกประเทศจะมาประชุมร่วมกันเนี่ยจะมีคนเข้ามาประชุมพร้อมกันเนี่ยประมาณ 4-5,000 คนในวันที่16เพราะฉะนั้นก็จะมีการหยุดราชการ1วันนะครับมีการเตรียมการแล้วก็มีการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในวันอื่นให้ work from home นะครับก็คงจะเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากครับ
0: ค่ะคราวนี้พอต้องมีคนมาประมาณ 20,000 คนจากทั่วโลกนะคะที่เป็นผู้แทนทางด้านการเงินการคลังของประเทศต่างๆเนี่ยเราวางแผนรับมือกับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขนาดนี้อย่างไรบ้างคะระบบการจราจรการเตรียมห้องพักซึ่งจริงกรุงเทพถือว่ามีความพร้อมในเรื่องโรงแรมระดับหรูต่างๆที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงาน
7: ผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เราได้รับเลือกเนี่ยก็เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับเรามีเรื่องของโรงพยาบาลนะครับมีเรื่องของความปลอดภัยที่เราสร้างความมั่นใจนะครับเราเพิ่งจัดเอเปกไปเมื่อปี66นะครับโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามีความพร้อมนะครับแต่ว่าในการจัดการเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยมีคณะกรรมการที่ท่านนายกเป็นประธานด้วยตนเองนะครับคอยติดตามต่อเนื่องทุกเดือนเลยครับว่าความคืบหน้าด้านต่างๆเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าด้านที่พักด้านเรื่องความพร้อมของศูนย์ประชุมนะครับมีการประเมิน IMF World Bank เนี่ยมาประชุมก็มาประเมินเนี่ยเพิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการประเมินไปแล้วในเดือนกุมภาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่ากุมภากรกฎาคมเราก็อยู่ในระดับดีที่สุดนะครับคือระดับ A นะครับในเรื่องของความพร้อมครับ
1: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจไทยได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านครับ
7: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของระยะสั้นนะครับกับระยะกลางและยาวเนี่ยระยะสั้นเราเห็นแน่ๆนะครับว่าเรามีนักธุรกิจนะครับผู้นำด้านการเงินทั่วโลกจนเราเรียกว่านี่เป็นโอลิมปิกด้านการเงินของโลกนะครับก็ หลายท่านนะครับทั้งมาเข้าพักทั้งมาจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารการกินนะครับก็เราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนใช้เงินเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อหัวนะครับต่อวันแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยก็จะมาอยู่ประมาณ 7-10 วันนะครับมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่จับจ่ายใช้สอยนี่ก็คงจะเป็นจำนวนมากก็คูณไปนะครับถ้าดูทั้งคลิปก็ประมาณสัก 200,000 บาทต่อท่านนะครับต่อหัวเนี่ยก็จะเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรนะฮะก็ประมาณสัก 3-4 พันล้านนะฮะเป็นอย่างน้อยแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยครับที่นอกจากจริงๆแล้วนี่ต้องเรียนคุณสุชาติคุณชรีอย่างนี้ครับว่านอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังแล้วเนี่ยยังจะมีธนาคารภาคเอกชนกองทุนระหว่างประเทศกองทุนต่างๆที่อยู่ของต่างประเทศนะครับเขาก็จะมาร่วมประชุมด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มนักลงทุนระดับโลกถ้าเขามีโอกาสมาเห็นประเทศไทยทั้งในมิติของความพร้อมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรื่องความพร้อมการจัดประชุมวันหนึ่งก็อาจจะมาประชุมใหม่นะครับมาจัดประชุมกันวันหนึ่งก็อาจจะมาพักผ่อนส่วนตัวเพิ่มเติมนะคนเหล่านี้เป็นถ้าเป็นมุมนักท่องเที่ยวก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจัดอาคารสถานที่แล้วเราก็มีการเตรียมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆไว้ด้วยนะครับเพื่อทำให้เกิดว่าสร้างโอกาสการลงทุนหรือว่าทำให้โอกาสประเทศไทยเนี่ยอยู่ในการมองเห็นของโลกนะครับต้องเรียนว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยข่าวทั่วโลกก็จะให้ความสนใจกับประเทศไทยครับผมว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญนอกเหนือจากแค่หนึ่งสัปดาห์มีคนมาเที่ยวกี่คนใช้เงินเท่าไหร่วันนี้ไทยจะมีโอกาสนำเสนอบทบาทความพร้อมของเราในภูมิภาคนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศในโลกนี้ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่พร้อมรับการลงทุนแล้วก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งครับ
0: แน่นอนนะคะว่าการจัดงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้สรรพกำลังนะและเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะคะเราจะเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยให้เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรบ้างคะ
7: ผมว่าวันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนถามผมว่า1สัปดาห์เราจะได้อะไรผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในมุมของพื้นฐานเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านนะครับหรือว่าถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้คนมามากที่สุดก็คือมาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเท่าที่ทราบนะครับหลายคนจองที่พักเนี่ยไม่ได้จองอยู่แค่ในกรุงเทพแต่จองอยู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับทั้งที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยมีการจองล่วงหน้าทั้งก่อนและหลังประชุมนะครับผมว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราก็จะได้เม็ดเงินได้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับความพร้อมด้านต่างๆที่ผมเรียนครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านการจัดประชุมที่พักนะครับหรือความพร้อมด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยการนำเสนอของประเทศไทยนะครับแน่นอนครับการประชุมนี้อาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตอนนี้ณวันที่มีการประชุมแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขามาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับการลงทุนการเจริญเติบโตก็จะกระจายตัวออกไปในทุกๆพื้นที่ของประเทศครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่พอไทยอยู่ในสปอตไลท์ของโลกนะครับถ้าเราทำได้นะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มก็จะมีผลดีกับทุกคนครับ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้ทีมเตรียมงานทำงานด้วยนะคะขอให้ราบรื่นด้วยดีตลอดช่วงที่จัดงานแล้วก็ได้ผลเป็นบวกกับประเทศไทยของเราด้วยนะคะ
1: ก็เหมือนกับท่านจะมากำลังจะมาเชิญชวนให้คนไทยทุกๆคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank 2026ครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับนอกจากความพร้อมความอะไรต่างๆของประเทศไทยแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยอยากจะส่งสารอะไรไปบอกชาวโลกอีกหรือไม่ครับท่านครับ
7: คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยประเทศเจ้าภาพจะมีโอกาสครับในการนำเสนอบทบาทนะครับเราประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เสนอบทบาทครับเราใช้ธีมว่า New Horizon นะครับ Empowering People แล้วก็ Building Resilience นะฮะเป็นขอบฟ้าใหม่นะครับของการที่เสริมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าบทบาทเหล่านี้นะครับเราก็จะมีการนำเสนอในหลายๆมิติ นะครับมิติหนึ่งที่เราจะนำเสนอก็คือความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของเรานะครับเช่นระบบพร้อมเพย์ระบบที่เรามีการโอนเงินได้ผ่านเป๋าตังค์อย่างที่พี่น้องประชาชนคุ้นเคยนะครับบทบาทของประเทศไทยในเรื่องของสภาวะความขัดแย้งด้านต่างๆของโลกนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศ

0: ที่เราอยู่ขณะนี้ในภูมิภาคนี้เราตอบสนองกับความขัดแย้งด้านต่างๆที่นำวิกฤตนำความยากลำบากมาสู่พวกเราอย่างไรนะครับเรามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเราจะนำเสนอในเรื่องของโลคาร์บอนซิตี้นะครับว่าการใช้พลังงานสะอาดในเมืองนะครับที่จะตอบสนองกับเรื่องโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกเราทำอย่างไรและเรื่องสุดท้ายที่เรานำเสนอคือว่าประเทศไทยเองเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือสังคมอายุยืนนะครับซึ่งจะเข้าสู่ขั้นสูงในอีกไม่นานเนี่ยเราจะใช้เรื่องเหล่านี้เป็นโอกาสของประเทศไทยอย่างไรซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าประชากรอายุมากนะครับแรงงานน้อยลงกำลังซื้อน้อยลงแต่เรากำลังจะก้าวเดินไปอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามีความพร้อมมากนะครับในเรื่องของธุรกิจเวลเนสในการเรื่องดูแลสุขภาพนะครับเราก็จะใช้วันนี้เป็นโอกาสได้อย่างไรทั้ง4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะอยู่ในภายใต้มิติของคอฟ้าใหม
1: ่
0: การเติมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในสี่เรื่องนี้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะเอาใจช่วยค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcard News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิดว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าธงของพรรคประชาชนเหมือนจะเป็นเรื่องหัวสว.นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีธงอะไรรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสว.ใดๆทั้งสิ้นเรื่องหัวสว.เป็นคำที่ใครอยากบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สว.เลือกกันปี2567เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าหากฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาอภิปรายจะตอบหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบแต่อะไรไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่านายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสว.นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องหัวสว.ถามตนเองไม่ได้ตนเองอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามจะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลพร้อมกับหัวเราะในลำคอหึ่ๆก่อนจะบอกอีกนะคะว่าอย่าคิดมากทุกอย่างอยู่ที่

0: ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกมค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้ค่ะพรรคประชาชนยุฟ้องมาตรา112เถงยกมาตรฐานเดียวปมคลิปหัวสวอ้างข้างบนหนูปัดโยงรัฐบาลอนุทินส่อลอยแพสวสีน้ำเงินบอกเลือกมาตั้งแต่ปี67ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้หยันพวกแพ้เลือกตั้งไม่ยอมรับกติกาพยายามเสาะความเชื่อมั่นรัฐบาลเตือนอย่าอยู่นอกเกมขณะที่พิพัฒน์ไม่กังวลโดนจองกฐินปัดพ้นมวลทินพลังงานยกเลิกแลนบริดแล้วลูกเนวินยืดอกรับเป็นสายล่อฟ้าไม่หวั่นโยงการเมืองเรื่องพ่อด้านดร.เชนพร้อมลงสนามศึกแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจเครื่องร้อนบอกชี้แจงเลยยังได้หัวหน้าเท้งเงื้อดาบนิติสงครามเปิดทางปอประชาชนและนักร้องตัดสินใจฟ้องมาตรา112ปมคลิปเสียงฉาวหัวสวอ้างข้างบนชี้ต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับบอกว่ารัฐบาลต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเดินหน้าเศรษฐกิจและการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยยืนยันว่าสถานะทางการเงินการคลังยังคงแข็งแกร่งและไม่เคยขาดแคลนทางนี้แนวทางในการช่วยเหลือจะไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิยมแต่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณในจังหวะที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวปลอมเรื่องของการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีเพียงกลุ่มมวลชนประมาณ200คนปักหลักติดตามปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินโดยได้ไม่ได้มีการปิดกั้นกีดขวางการจราจรและภาพม็อบใหญ่ที่มีการถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นเพียงภาพจากเทคโนโลยี AI ครับนายกรัฐมนตรียังได้พูดชี้แจงกรณีที่ถูกตำรวจตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและก็ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการจัดฉากพร้อมกับระบุว่าเป็นด่านตรวจปกติของเจ้าหน้าที่ซึ่งตนเองเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในวันหยุดไม่ได้มีรถขบวนนำทำให้ตำรวจในพื้นที่ไม่ได้มีการเตรียมรับล่วงหน้าทั้งนี้การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนั้นนิซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธในเวลา 21:05 นตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มภารกิจกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีต่อไปนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นอภิปรายเรื่องใดเนื่องจากว่าโครงการสำคัญในอดีตอย่างแรนบิดได้มีการยกเลิกไปแล้วพร้อมย้ำชัดเจนว่าตนเองไม่ได้มีชื่อและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกรณีสวของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับแนวหน้าหนูซัดพวกแพ้เลือกตั้งจ้องล้มรัฐบาลลั่นไม่เกี่ยวปมหัวสวแต่เบรกยื่นซักฟอกฝ่ายค้านอย่านอกเกมเถงประกาศเอาแน่มีหลักฐานชัดโยงใครอนุทินลั่นซัดฟอกพร้อมตอบผลงานเรื่องอื่นไม่ตอบย้ำไม่เกี่ยวข้องกับเลือกสว67ก่อนรัฐบาลเข้ามาเย้ยปชน.แพ้เลือกตั้งต้องรับอย่าอยู่นอกเกมย้ำไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งทำเพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือประชานิยมครับ

0: กิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นายธีรุจสุภาวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีสถ.และกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบโดยล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ส่งเรื่องต่อให้ทางปปช.ดำเนินการต่อแล้วซึ่งทางปปช.ได้แต่งตั้งให้ทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้ามาเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษพร้อมส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการต่อในหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวจึงต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสถานะบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือใครต้องออกจากราชการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวปปช.ตั้งกองปราบสางโกงสอบท้องถิ่นมท.4ไล่เชือดไม่สนหน้าใครช้าสุดต้นกันยายนรองปลัดมท.แจ้งปมนายกอบจ.ลำพูนโวยท้องถิ่นรับเผือกร้อนแทนส่วนกลางแนะไม่ต้องกังวลสท.และกกลางทำตามขั้นตอนครบพร้อมส่งใบคะแนนสอบประกอบเป็นหลักฐานปัดข่าวผู้ใหญ่ในสท.กดดันให้เซ็นปลดข้าราชการ 5,925 รายมท.4 ลั่นทุจริตสอบเฉาผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยปปช.แต่งตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจ่อชัดเจนช้าสุดต้นเดือนกันยายนยันเตรียมลุยตรวจผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนายหน้าและผู้อยู่เบื้องหลังค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารไทยนะครับไปเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณช่องอ่านม้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีแรงระเบิดส่งผลให้จ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะครับสังกัดร2002รออได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขาโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อนะครับถึงกรณีดังกล่าว วมถึงประเด็นโดรนของกัมพูชาที่บินก่อกวนตามแนวชายแดนและกระแสข่าวการเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับเข้าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วด้วยกล่าวเพียงสั้นๆว่าจะพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าและมอบหมายโฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ชี้แจงแทนขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็เปิดเผยถึงปัญหาโดรนกัมพูชากำลังป้องกันชายแดนของไทยได้ส่งหนังสือประท้วงไปแล้วพร้อมกับยืนยันว่าไทยมีระบบต่อต้านอากาศ

0: ยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับที่พร้อมปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังย้ำว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจะต้องแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีเช่นคณะกรรมาธิการร่วมเขตแดนหรือว่า JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เท่านั้นนอกจากนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจา JBC ที่หยุดชะงักว่าเป็นผลมาจากการละเมิดของกัมพูชานะครับที่ละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องด้วยการยั่วยุและก็ใช้โดรนก่อกวนส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนติเนลนะครับระหว่างกัมพูชากับสหรัฐนั้นมองว่าเป็นสิทธิและก็อธิปไตยของกัมพูชาโดยการฝึกดังกล่าวมุ่งเน้นการบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักจึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในไทยโพสต์นะครับประท้วงเขมรโดรนบินว่อนพื้นที่ชายแดนทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดช่องอานม้าเร่งส่งตัวไปโรงพยาบาลบิ๊กดุลไม่ตอบคำถามโดรนบินตามแนวชายแดนเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับบ้านหนองจานโฆษกกลาโหมไม่ขอออกความเห็นรับมีการประท้วงโดรนบินก่อกวนในพื้นที่ชายแดนชี้เป็นสิทธิสหรัฐกัมพูชาในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนติเนลครับ
1: เจ้าหน้าที่ได้ไปปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิลผีค่ะหลังพบขบวนการลักลอบจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมสร้างความเสียหายทางภาษีมูลค่ากว่า360ล้านบาทโดยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้เปิดเผยว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์แบบปิดสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อโพสต์ซื้อขายใบกำกับภาษีโดยมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและใช้เป็นบริษัทหัวบิลในการซื้อขายสินค้ารวมถึงเปิดบัญชีม้าเพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าป้องกันการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คดีนี้เริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนก่อนที่ตำรวจปอสจะร่วมกับกรมสรรพากรตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการล่อซื้อ2ครั้งพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลภาษีอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายและหมายค้นบ้านพักรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน10จุดใน5จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะทลายเครือข่ายบิลผีโกงกินชาติเปิดบริษัทบางหน้าไล่แกะรอยค้น5จังหวัดเสียหาย360ล้านทลายเครือข่ายบิลผีโกงภาษีชาติปอสและสรรพากรลุยจับขบวนการแสบในโคราชชัยภูมิสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพพฤติกรรมเปิดบริษัทบางหน้าลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมนาน5ปีเงินสะพัดสร้างความเสียหายอ่วมกว่า360ล้านบาทศาลออกหมายจับ3ผู้ต้องหาตามค้นบ้านพบหลักฐานเพียบเตรียมขยายผลเพิ่มค่ะ
0: ครับทนายความของนายสุชาติชมกลิ่นครับดำเนินเดินหน้าดำเนินคดีอาญาและก็ยื่นเรื่องสอบจริยธรรมหลังจากนายสุชาติมอบหมายให้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวหาและทำลายชื่อเสียงขณะที่นางสาวรักชนกก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับทนายความของฝ่ายนายสุชาติก็เปิดเผยว่าเดินทางมาติดตามขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือของนางสาวรักชนกในคดีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวม2คดีโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาหรือว่าไกล่เกลี่ยและจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกับระบุว่าการโพสต์ถ้อยคำกล่าวหาเรื่องทุจริตไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตทั้งนี้เตรียมนำเรื่องยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อตรวจสอบประเด็นการฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมืองร้ายแรงเพิ่มเติมด้วยในขณะที่นางสาวรักชนกนะครับก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาก่อนให้สัมภาษณ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยชี้แจงว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและใช้อำนาจรัฐย่อมต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ได้หากอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ก็ควรพิจารณาตัวเองโดยตนเองพร้อมสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมและจะยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปนอกจากนี้นางสาวรักชนกก็ยังได้กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับโดยระบุว่าผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เดินทางมาชี้แจงต่อกรรมธิการด้วยตนเองและยังไม่ส่งมอบเอกสารสำคัญเช่นข้อเสนอเชิงเทคนิคและสัญญาฉบับแก้ไขพร้อมกับระบุว่าถ้าหากโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานตนเองจะนำเรื่องเข้ายื่นต่อปปช.และก็ตำรวจจะตรวจสอบส่วนกลางจะ และจะยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปมีพาดหัวข่าวนะครับในมติชนบอกว่าทนายสุชาติโต้เดือดไอรัชนกยันเดินหน้าฟ้องคดีอาญาจริยธรรมชี้โพสแซะไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์สุจริตด้านสสดังรับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
1: กรณีข้อพิพาทที่ดินของนายเฮียงและวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งทางนายเฮียงก็ได้ถวายให้กับวัดนะคะเมื่อวานนี้ทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมวชิสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงเป็นพระสังฆาธิการผู้ใหญ่มอบหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเข้ามาดูแลในเรื่องนี้โดยท่านไม่มีความกังวลห่วงใยใดๆส่วนที่มาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอบคุณพระคุณที่ทางจังหวัดฝ่ายปกครองสาธารณสุขเข้ามาดูแลสุขภาพของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเป็นอย่างดีส่วนเรื่องของการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวก่อนหน้าว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและส่วนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดก็มีแนวปฏิบัติของที่ดินอยู่แล้วแต่เพื่อความชัดเจนเรื่องนี้จึงต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าล่าช้าอย่างไรก็ตามได้นัดผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาและทีมงานไปวัดหนองแวงอีกครั้งเพื่อติดตามเรื่องนี้คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการดำเนินการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเปลี่ยนโฉนดชื่อวัดธงทองวอนขอผู้ว่าส่งกำลังคุ้มครองพระป้าดาเดินหน้าท้าชนจ่อบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทวงถามการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามป้าดาลั่นวาจาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวท้าชนปมมหากาพย์ที่ดินวัดดังแฉซ้ำถูกตำรวจยัดคดีพยายามฆ่าวอนผู้มีอำนาจเร่งตรวจสอบความอยุติธรรมด้านอาจารย์ธงทองประชุมร่วมผู้ว่าขอนแก่นขอกำลังคุ้มครองคณะสงฆ์พร้อมจี้เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดขณะที่ผู้ว่ายืนยันเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายอุบไตบทสรุปข้อพิพาทที่ดินตาเฮียงค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเศรษฐกิจครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสสช.ก็เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ครับชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่เติบโตร้อยละ 2.8 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญนะครับมาจากการลงทุนภาคเอกชนที่โตโดดเด่นถึงร้อยละ 13.4 ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 54ไตรมาสขณะที่สภาพัฒน์ประเมินภาพรวมทั้งปี69นะครับคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 นายดนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงตัวเลขการใช้จ่ายในไตรมาสที่2ว่าการลงทุนภาคเอกชนได้รับแรงหนุนจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เติบโตร้อยละ 16.6 โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์สำนักงานเช่นเดียวกันกับการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่ากว่า 99,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 17.6 โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามครับมูลค่าการนำเข้าสินค้าก็พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 42.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ดุลการค้าในไตรมาสนี้ขาดดุล 1.210,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3.92 แสนล้านบาทครับก็ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกกลับมาขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสครับเลขาธิการสภาพัฒน์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนก็ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.9 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงสู่ระดับ 50.3 ต่ำสุดในรอบ14ไตรมาสขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 สำหรับทิศทางในไตรมาสที่3ก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบจากสงครามเริ่มผ่อนคลายจึงคาดการ GDP ทั้งปี69จะอยู่ในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ครับด้านทางคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็บอกว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่ร้อยละ 1.9 ก็เป็นระดับใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการเอาไว้แม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจแต่ก็ยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลเดินมาถูกทางครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวรองนะครับสภาพัฒน์ชี้เอกชนลงทุนพุ่งลุ้นปีนี้ GDP โต 2.2% ไตรมาส 2พิษสงครามฉุดนำเข้าอื้อขาดดุล 600,000 ล้านไทยเข้าสู่ New Economy โลกสุภชีชูผนึกมะกันบูมเศรษฐกิจครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผบ.ทร.ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธี 2,200 นายร่วมในพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทรเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพกองทัพเรือฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนค่ะ
0: ในขณะที่กรมชลประทานครับยืนยันปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนเพียงพอสนับสนุนการทำนาปรังกว่า9ล้านไร่หลังคาดการสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้จะมีน้ำรวม 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรับมือปรากฏการณ์เอลนินโยที่จะกระทบยาวถึงกลางปี2570นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังการประชุมติดตามและป้องกันการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งบอกว่าภาพรวมฝนปีนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ7แต่ว่าปัจจุบันเขื่อนทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บแล้วกว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าประมาณร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งเพียงพอต่อการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานกว่า9ล้านไร่โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกปรับบทบาท เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและร่วมวางแผนด้านการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งอธิบดีกรมชลประทานบอกอีกด้วยนะครับว่ากำชับรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นระบบเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนนอกเขตชลประทานได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรสูบน้ำรถสูบน้ำและการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งอุปโภคบริโภคและก็พื้นที่การเกษตรอย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกรมชลยันน้ำพอทำนาปรัง9ล้านไร่เหนืออีสานรับฝนถล่ม 18-21 สิงหาคมกรมชลประทานยืนยันเขื่อนน้ำในเขื่อนพอรับทำนาปรัง9ล้านไร่เร่งรับมือเอลนีโญถึงกลางปี70สภาพอากาศไทยผันผวนหนักครับปพยันไทยไร้พายุใหญ่อุตุเตือน 18-21 สิงหาคมฝนกระหน่ำซ้ำครับ
1: ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะพลังแห่งพหุวัฒนธรรมเมื่อหัวใจจิตอาสาและภาคประชาชนผนึกกำลังร่วมสร้างความมั่นคงและโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ชุดปฏิบัติการภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น6ผลงานพร้อมพบปะเครือข่ายจิตอาสากว่า100คนเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมประจำปี2569โอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและภาษาไม่ใช่อุปสรรคแต่คือพลังอันเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจโดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมความสันติสุขอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมผู้เวสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกตย้ำไทยเห็นด้วยตั้งทูตแคทรีนาคูเปอร์นั่งประธานคณะประนอมชี้กระบวนการอันคลอสไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาที่ผ่านมาเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมหรือโคเอเจนต์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ

0: หน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมโดยสมบูรณ์ทั้ง5คนแล้วฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมาธิการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกโดยคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ในเดือนกันยายน2569นี้ยังคงต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งนางสาวใจไทยย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะนำไปพิจารณาไทยสวนกัมพูชาเดือดไม่ใช่ตำรวจอาเซียนย้ำเขตแดนสแกมเมอร์คนละเรื่องกันพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงสถานการณ์ที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นตำรวจอาเซียนและไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประชาชนไทยประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาโดยเรื่องอธิปไตยคือเรื่องอธิปไตยเรื่องของสแกมเมอร์คือเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติและเรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาเป็นประเด็นปะปนกันเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงเมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการบุกรุกกัมพูชาผู้อำนวยการ JIC กล่าวว่าควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองส่วนถามย้ำว่ากรณีที่กัมพูชาระบุว่าไทยใช้สแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในเรื่องดินแดนพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าต้องแยกกันใน2เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดโดยข้อพิพาทหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเขตแดนต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงและกลไกที่เกี่ยวข้องส่วนการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่านำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนและในทางกลับกันอย่านำเรื่องเขตแดนมาใช้เป็นเกราะกำบังให้อาชญากรรมข้ามชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17669A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick

0: ากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Con Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
5: ผมน็อบเนริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

0: อร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังที่จักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อยอร่อยครบจบในงานเดียว
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัท

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
3: wow.
1: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขา
3: เที่ยวดอยอินทนนท
1: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
3: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
4: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย

0: เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟคนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นเคยนะคะภาคเช้าสัปดาห์วันทำงานค่ะตลอดทั้งสัปดาห์กันนะคะสำหรับในช่วงนี้อากาศร้อนนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้กับมุ้งครอบกันยุงนะคะที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
4: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะนะคะสามารถเลือกพื้นที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะก็มีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02 201 6512แล้วก็089 499 0909

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกตรวจแฟลตดินแดงออกบัตรชมพูให้ต่างด้าวรวบผู้ต้องหา7รายพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจนครบาลกรมการปกครองทีม DOPA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงตรวจค้น7เป้าหมายเพื่อตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องที่มีการแจ้งย้ายบุคคลมาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี67ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องพักขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลมาอาศัยจำนวนมากตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านนายหน้าและผู้เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญคือบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดจากการตรวจค้นชั้น5แฟลต4พบเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยบุคคลต่างด้าวพร้อมตรวจพบเอกสารหลายรายการทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวรวมถึงเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวอีกหลายรายการเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง2วันมีการจ้างรับบุคคลต่างด้าวมาพักอาศัยถึง35คนนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เมื่อเวลา 5:30 นาทีวันนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีเจ้าหน้าที่กว่า300นายร่วมปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดห้วงเวลาระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนตั้งแต่วันที่12ถึง26สิงหาคมนครศรีธรรมราชได้มีการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดนครถือเป็นจังหวัดใหญ่และมีคดีอุกชะกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนค่อนข้างมากนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: กรรมาธิการทหารลงพื้นที่สัตหีบติดตามการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชชี้เป็นไปตามแผนนายเอกราชอุดมอำนวยประธานคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ

0: เดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับโครงการซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทั้งความเป็นมาของโครงการความก้าวหน้าในการซ่อมบำรุงตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขก่อนลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานภายในกรมอู่ทหารเรือนายเอกราชเปิดเผยหลังการประชุมว่าคณะกรรมาธิการมีความเป็นห่วงและต้องการติดตามโครงการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อรับทราบว่าผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาหรือข้อขัดข้องด้านการบริหารจัดการหรือไม่เนื่องจากคณะกรรมการติดตามทั้งเรื่องเรือฟริเกตใหม่ที่จะเข้าประจำการรวมถึงเรือที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงสำหรับรายละเอียดของแผนการซ่อมบำรุงบางส่วนถือเป็นข้อมูลลับของทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามจากการรับฟังคำชี้แจงพบว่าขณะนี้ดำเนินงานยังอยู่ในกรอบตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามแผนที่รัฐเร่งลงทุนอุตสาหกรรมต่อเรือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ช่วงนี
3: ้สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
8: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

0: แม็กทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
3: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น
1: ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
3: ส่วนผมชอบภูเขา
4: เที่ยวดอยอินทนนท
1: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
3: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
5: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cot Radio Network รักประเทศไทย

0: เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะและจ๋ายังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะในช่วงภาคเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Code Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ืนนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED

วันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะขอแนะนำเน็ตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่เพราะเน็ตกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงกาแฟได้ถึง8แก้วนะคะคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเดิมเพราะเน็ตกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าและผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมขอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดนะคะรีบไปจัดกันด่วนๆแล้วกล้าพูดได้เลยนะคะว่าเน็ตกาแฟริทครับขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกคุ้มหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือว่าสายกาแฟนมเน็ตกาแฟริทครับคลาสสิกนะคะซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะกำแบงเขียว1ใบหรือแค่20บาทไปร้านชำใกล้บ้านก็ได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วตกวันหนึ่งค่ากาแฟไม่เกิน3บาทนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะไปหาความคุ้มค่าอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพขับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดเน็ตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลยค่ะ

ทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์สานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตวิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571ปิดสะพานห้วยโป่งหลังน้ำป่าพัดต่อหม้อกลางสะพานเสียหายตัดขาดเส้นทางหลวง108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนสถานการณ์เช้านี้ที่บริเวณสะพานห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถติดค้างยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอนตรวจสอบพบว่าสะพานชั่วคราวถนนทางหลวง108บ้านห้วยโป่งต่อหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดเสียหายไปหนึ่งด้านสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักรถยนต์ได้เจ้าหน้าที่จะมีการประเมินความเสียหายและประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบทั้งนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโป่งแจ้งว่าเนื่องจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจึงต้องปิดสะพานชั่วคราวห้วยโป่งบริเวณหน้าวัดห้วยโป่งถนนทางหลวงหมายเลข108บ้านห้วยโป่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับสะพานบ้านห้วยโป่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข108ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมการถูกตัดขาดครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางและโลจิสติกในพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วอาจเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นในพื้นที่โคราชยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจสกัดเข้มอาวุธปืนยาเสพติดนายชินกรแก่นคงในอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามอบหมายฝ่ายความมั่นคงอำเภอดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการสกัดกั้นนำอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตามข้อสั่งการและนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างห้วยยางหมู่5ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจโพกลางกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสุรนารีปฏิบัติการตรวจสอบยานพาหนะบุคคลผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถยนต์16คันรถจักรยานยนต์34คันพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด53รายพบผู้มีสารเสพติด2รายตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมายมีดพก1เล่มจึงดำเนินการตามขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
6: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

0: ไอริสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
3: wow.
1: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
3: ส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท
1: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
3: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
4: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cot Radio Network รักประเทศไทย

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: M-Cord Radio

0: เวิร์คร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
1: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิภาในละเขตนะคะในช่วงสัปดาห์วันทำงานคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อได้เลยที่07461139ค่ะ

บริษัทอสมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เวลาเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะก็จะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909นะคะ

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
1: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์เยาวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
3: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงค่ะช่วงนี้นะคะยุงจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคร้ายต่างๆอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะถกครม.แทนนายกรับมีวาระแต่งตั้งโยกย้ายแต่ไม่รู้มีกระทรวงไหนบ้างนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งติดภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการแต่งตั้งโยกย้ายในวันนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีแต่ตนยังไม่เห็นต้องขึ้นไปดูก่อนพร้อมยอมรับว่าไม่ทราบว่ามีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่แต่เดี๋ยวก็คงจะรู้ชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาหลังพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสวโดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ยังไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครก่อนขอตัวขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาคดียาเสพติดและฆ่าคนตายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลังหนีไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลานุจรีแรกรุ่นรายงานครับ
1: หลังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงหัวรุ่งของวันนี้และเจ้าหน้าที่ได้กระจายไปตรวจค้นตามจุดต่างๆซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอพรหมคีรีได้มีการบุกเข้าไปเพื่อที่จะจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดและคดีฆ่าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันได้มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถหลบหนีโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงตอบโต้โดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บค่อนข้างที่จะสาหัสก่อนจะไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลาและได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: แผ่นดินไหวโคลอมเบียดับแล้ว280คนความเสียหายกว่า 330,000 ล้านประธานาธิบดีอัลเบราโดเดลาเอสปีเอลยาของโคลอมเบียเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสูงถึง30ล้านเปโซหรือประมาณ 335,000 ล้านบาทไทยเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว280คนบาดเจ็บกว่า 4,000 คนและสูญหายอีก143คนภัยพิบัติครั้งนี้นับเป็นวิกฤตการรุนแรงครั้งแรกของนายเอสปีเอลยาที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุและต้องนำพาประเทศผ่านพ้นภารกิจบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะครั้งใหญ
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร0

0: 074-611-399และ063-916-5392
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
3: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
4: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Cot Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ะคะคาจิว่าเครื่องฟอกรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยกันหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองแบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นต้นปีราคาเพียง1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สุขกายสบายใจ
3: สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าร
4: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
0: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราร
2: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

อบจ.สมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำค่ะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะนะคะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ022016512และ0894990909ค่ะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะ

0: ินแล้วอ่ะ
1: เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มไม่กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง wow. ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
1: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cord Radio Network รักประเทศไทย

0: ้กำลังกว่าร้อยนายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์ทำบัตรต่างด้าวพบต่างด้าวย้ายเข้าแฟลตดินแดงจำนวนมากรุฑพลรับระเบียบพิจารณาปล่อยตัวเล่าตามีปัญหาจอตั้งคณะทำงานตรวจสอบปรับปรุงระเบียบชี้ไม่สามารถรื้อโทษได้เหตุถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วกองเชียร์เฮนฤพลหลานชายอดีตนายกธงชัยคว้าเบอร์หนึ่งลุยศึกเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์อินโดนีเซียขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ซ้ำเติมวิกฤตผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้นายกอบจ.นนทบุรีสานต่อเจตนารมณ์อินโดนีเซียขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ซ้ำเติมวิกฤตผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ12 นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันชาสิธรกุวังคดีโลกค่ะและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านพ้นไปรายงานให้ได้รับทราบทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่ที่สนธิกำลังกันหลายหน่วยงานทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบาลทางกรมการปกครองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกว่า100 นายเรียกว่าเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะลุยตรวจค้น7 จุดกลางกรุงทลายขบวนการสวมชื่อต่างด้าวทำบัตรชมพูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมกำลังกว่า100 นายเข้าไปตรวจค้นแฟลตดินแดงค่ะแบ่งเป็น5 ชุดปฏิบัติการก็ไปตรวจค้น7 เป้าหมายด้วยกันนะคะตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของแฟลตดินแดงซึ่งมีมากกว่า 5,700 ห้องค่ะพบว่าห้องพัก44 ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16 คนค่ะรวมแล้วกว่า 1,300 คนด้วยกันส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตความผิดปกติเนื่องจากห้องพักนั้นมีขนาดเล็กค่ะแต่ว่ามีการแจ้งบุคคลเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะคะ7 คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3 คนเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จค่ะสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ค่ะซึ่งจะทำให้สามารถใช้ชีวิตทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งก็จะเกี่ยวโยงถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอยู่ที่ชั้น 5 แฟลต 4ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักก็พบกับเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวตรวจสอบเอกสารสำคัญหลายรายการก็ค้นพบทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวหลายรายการเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีคำเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบหรือไม่และตรวจข้อมูลก็พบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาแค่2 วันมีการแจ้งรับบุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยมากถึง35 คนแล้วก็ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7 คนเตรียมที่จะควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้พักอาศัยที่อยู่ในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอบอ้างนำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านก็ออกมาเปิดเผยพฤติการของขบวนการดังกล่าวว่าทำกันอย่างเป็นระบบค่ะมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะเริ่มจากคนกลางจะเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าให้เงิน 5,000 บาทเพื่อเอาชื่อคนย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนนำเอกสารไม้เซ็นยินยอมแต่ภายหลังกลับพบว่ามีการสวมชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านมากกว่า10คนและลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่น้องสาวของตนเคยเซ็นไว้ซึ่งตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนกระทั่งตนได้นำชื่อของน้องสาวอีกคนเข้าทะเบียนบ้านจึงได้ตรวจพบว่ามีชื่อบุคคลต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาถูกแจ้งย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านของตนเดินทางไปสอบถามและแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตก็ได้รับคำตอบที่ไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจพอกลับมาจากแจ้งความก็ต้องตกใจเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหามาดักรอพบผู้จาข่มขู่ในลักษณะที่รู้ทันว่าตนเพิ่งกลับมาจากโรงพักและอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทางเขตและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ส่งข่าวบอกให้พวกเขาทราบเรียบร้อยแล้วผู้เสียหายยังให้เบาะแสด้วยนะคะว่าขบวนการนี้ก็จะเปิดบริษัทบังหน้าค่ะรับทำหนังสือเอกสารให้ต่างด้าวและขยายเครือข่ายไปเช่าห้องตามที่ต่างๆพฤติกรรมทำผิดกฎหมายมาโดยตลอดรู้จักทั้งบริษัทบังหน้าค่ะรับทำหนังสือเอกสารให้ต่างด้าวและขยายเครือข่ายไปเช่าห้องตามที่ต่างๆพฤติกรรมทำผิดกฎหมายมาโดยตลอดรู้จักทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตอย่างไรก็ตามตนนั้นก็ไม่กลัวนะคะว่าอีกฝ่ายจะมีอิทธิพลหรือร่ำรวยแต่ว่าการนำเอาชื่อต่างด้าวมายุ่งกับบ้านของตนแบบนี้ตนก็ไม่ยินยอมค่ะ
3: ค่ะและยังนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนด้วยค่ะเป็นการระดมตรวจหาเป้าหมายนะคะกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดจากปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดมีพลตำรวจตรีพรชัยกลิ่นขจรรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมปฏิบัติการกว่า300นายค่ะสืบเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์รุนแรงผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดนำมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดนะคะในการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดตั้งแต่12ถึง26สิงหาคมให้ตรวจสอบกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธยาเสพติดวัตถุระเบิดอย่างเข้มข้นยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนผลการตรวจค้นค่ะพื้นที่เป้าหมายในตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อาวุธปืนเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งและยังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนนำตัวไปสอบสวนขยายผลค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในกรณีของที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีกรณีที่มีการยิงปะทะกันด้วยนะคะแล้วก็คนร้ายนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับค่ะหลบหนีไปได้นะคะแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกลุ่มตัวค่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกรณีการปล่อยตัวเล่าตานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของนายเล่าตาแสลี่อายุ85ปีค่ะอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งก็พ้นโทษออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าจากโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเหลือจำคุกแค่8ปีนะคะพ้นจากเรือนจำกลางบางขวางวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่าก็ได้รับทราบข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะก็ดำเนินการ2ส่วนคือให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ระบุประเด็นเรื่องการพิจารณานักโทษและขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษค่ะเบื้องต้นก็พบหลายส่วนที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมของขั้นตอนเป็นระเบียบที่กำหนดไว้นะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติตามระเบียบแต่เมื่อตรวจสอบและพบว่าระเบียบมีข้อบกพร่องก็คาดว่า ่าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงระเบียบค่ะส่วนคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะมีการพิจารณาโทษใหม่หรือไม่พลตำรวจโทรุตพลบอกว่าคงไม่ได้เพราะเป็นการพิจารณาคดีไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาก็จะทำหน้าที่แก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้าก็มีคำถามนะคะว่ากรณีนี้ถือว่าการรับโทษสิ้นสุดลงแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุตพลบอกว่าสิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อมีการปล่อยตัวแล้วเป็นระเบียบเก่าที่ถือปฏิบัติมานายเล่าตานั้นถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี2559มีตัวเลขพิจารณารับโทษตามระเบียบเดิมและพบว่าบางอย่างอาจมีความไม่เหมาะสมซึ่งก็ให้คณะทำงานได้ทำงานและนำมาใช้ดำเนินการในครั้งต่อๆไปค่ะส่วนว่าจะต้องชี้แจงต่อสังคมอย่างไรพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงไปแล้วเรื่องการพักโทษเป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของคนใดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วางไว้ณเวลานั้นซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามระเบียบค่ะก็เบื้องต้นให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างแล้วห่วงเวลาที่การเสนอขออภัยโทษนายเล่าตาระเบียบตรงนั้นว่าไว้อย่างไรเมื่อถามย้ำว่ากรณีของนายเล่าตาถ้าเป็นไปตามระเบียบทำไมคนไทยถึงรับโทษมากกว่าพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกันแต่ว่ากรณีของนายเล่าตานั้นมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ขออนุญาตที่จะตรวจสอบก่อนนะคะส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนนะคะของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ชี้แจงเรื่องเอกสารราชการเรื่องนี้ก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนจะลงนามเสนอมาอย่างกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่นะคะว่าอาจจะถูกนำประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าคิดว่าไม่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะทุจริตก็ทำไปตามระเบียบนะคะเป็นมุมมองของฝ่ายค้านตนก็เตรียมพร้อมในรายละเอียดที่จะชี้แจงค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
6: อร่อยมากละลายในปาก
5: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
6: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
5: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
7: MCOT

0: 909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่แม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซัดต่อหม้อกลางสะพานห้วยโป่งพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องปิดสะพานด่วนเป็นการชั่วคราวตัดขาดเส้นทางหลวงหมายเลข108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนกระทบการเดินทางการขนส่งสินค้าพื้นที่ก็รถติดยาวเหยียดเลยค่ะเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง 3:00 เมื่อคืนมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักผ่านสะพานชั่วคราวหรือสะพานแบลลี่ที่บริเวณบ้านห้วยโป่งบนทางหลวงหมายเลข108กระแสน้ำพัดเอาเศษไม้ขยะดันตัวสะพานจนตอหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดพังเสียหาย1ด้านไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ประกอบกับไฟฟ้าสายไฟฟ้านั้นแกว่งไปมาเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยล่าสุดช่วงเช้าวันนี้สะพานห้วยโป่งนะคะยังคงปิดการจราจรสำหรับรถยนต์ทุกประเภทส่งผลให้มีรถติดค้างสะสมยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายประสานศูนย์สร้างบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบเพื่อวางแผนซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีการจัดรถตู้รับส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากฝั่งขุนยวมส่วนกรณีผู้ป่วยที่มีนัดหมอก็ใช้วิธีรถรีเฟอร์ห้วยโป่งมารับนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับสะพานห้วยโป่งก็ถือเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับขุนยวมนะคะซึ่งถูกตัดขาดทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบโลจิสติกและการขนส่งทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนต้องหยุดชะงักค่ะประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวจนกว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าจากแขวงทางหลวงอีกครั้งและล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำสะพานชั่วคราวให้รถสัญจรผ่านไปมาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะรถที่ผ่านได้ก็จะเป็นรถ6ล้อน้ำหนักไม่เกิน20ตันรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะ
2: กลับมาดูที่เรื่องของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะที่ออกมาชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นการชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะก็มีการรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อวานติดตามถามหาคำตอบจากรัฐบาลค่ะช่วงเช้าก็มีกิจกรรมในพื้นที่นะคะโดยนายสุเมธ

0: เหรียญพงนามแกนนำเครือข่ายประจีนเข้มแข็งบอกว่าก่อนหน้านี้เครือข่ายยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐบาลแล้วล่าสุดวันที่13สิงหาคมนำรายชื่อ 11,207 รายชื่อยื่นประกอบข้อเรียกร้องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ลงนามยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยนายสุเมธบอกว่าการรับปากด้วยวาจายังไม่เพียงพอค่ะและจะชุมนุมไปเรื่อยๆนะคะไม่ยุติจนกว่าจะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเหตุผลการคัดค้านนะคะนายสุเมธระบุว่าปราจีนบุรีเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วทั้งกากอุตสาหกรรมมลพิษทางน้ำกังวลว่าการขยายพื้นที่ EEC จะเพิ่มผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสุขภาพของประชาชนขณะที่ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการชุมนุมวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมและเปิดเวทีให้ประชาชนสะท้อนเหตุผลในการเข้าร่วมการคัดค้านค่ะและยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ดูบรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่2ค่ะถือว่าบรรยากาศเริ่มคึกคักมีหลานชายอดีตนายกธงชัยที่มายื่นสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะก็คว้าเบอร์1เพื่อขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์ค่ะสำหรับวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง 17-21 สิงหาคมในเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายนฤพลเย็นประเสริฐหลานชายนะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนำเอกสารหลักฐานยื่นสมัครรับเลือกตั้งกับเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีแล้วก็ได้หมายเลข1เนื่องจากเป็นผู้สมัครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกบรรยากาศคึกคักค่ะมีกองเชียร์จากกลุ่มผึ้งหลวงมารอให้กำลังใจล้นหลามสำหรับนายนฤพลเย็นประเสริฐนะคะผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีคนนี้ถือว่าเป็นหลานชายนายกธงชัยเย็นประเสริฐหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจทำตามนโยบายที่ทางนายกธงชัยเนี่ยได้ทำไว้แล้วก็ยังค้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะขอสานต่องานทั้งหมดให้ดีที่สุดทั้งเรื่องการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องการหาเสียงไม่รู้สึกหนักใจเพราะกลุ่มพุ่งหลวงเป็นทีมงานที่มีความพร้อมสามัคคีทราบดีนะคะว่ามีเวลาหาเสียงน้อยแต่ก็จะพยายามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างพยายามอย่างมากที่จะใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดแนะนำตัวว่าตนเป็นใครทางด้านนางสาวพัชพรเย็นประเสริฐลูกสาวอดีตนายกธงชัยบอกว่าหลังจากนี้จะแถลงนโยบายของกลุ่มผึ้งหลวงในการลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีก็อยากขอโอกาสนะคะให้พี่ชายคนโตของตระกูลเย็นประเสริฐแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.แทนตนในฐานะลูกสาวที่ยังอยู่กับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของคุณพ่อค่ะทั้งนี้ในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมายังมีพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครในนามอิสระเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่ระหว่างตรวจเอกสารก่อนจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเป็นคนเมืองนนท์มาแต่กำเนิดแล้วก็อยากเห็นจังหวัดนนทบุรีเจริญเท่าเทียมจังหวัดอื่นเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับกทม.เป็นเมืองหลวงของประเทศอบจ.นนทบุรีมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะคะของจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอดวันนี้ตนมาในนามผู้สมัครอิสระไม่มีสังกัดพรรคมีแต่ใจก็อยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือพี่น้องค่ะ
0: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ไทยค่ะก็เป็นภารกิจที่ประเทศออสเตรเลียค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะในที่สถาบันโลวีนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียค่ะซึ่งสถาบันแห่งนี้ก็เป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างประเทศของออสเตรเลียค่ะซึ่งนายอนุทินก็ใช้โอกาสนี้นำเสนอมุมมองของไทยต่อแวดวงนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การทำให้ภูมิภาคนิยมสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้อย่างแท้จริงรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และก็สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองประเทศควรต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จากความร่วมมือทวิภาคีไปสู่การร่วมสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเชื่อมโยงถึงกันการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และความขัดแย้งโดยตรงส่งผลโดยตรงต่อการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานพลังงานและความมั่นคงอาหารซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าในภาวะที่ระบบระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากไทยและออสเตรเลียต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปิดกว้างมีเสถียรภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎกติกาโดยทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมในการทำรงรักษาระบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าจะต้องขยับไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ไปเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยนะคะพบปะชุมชนไทยค่ะมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมร้านค้าคนไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านขนมไทยด้วยนายกรัฐมนตรีแวะชิมอาหารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดทางค่ะแล้วก็ยังมีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับไททาวในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวค่ะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไททาวเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: วราวุฒิเผยยังไม่มีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่เข้าครม.สัปดาห์นี้ยังต้องรอคุยกับนายกก่อนค่ะหลังมีกระแสโยกย้ายปลัดอุตสาหกรรมไปนั่งปลัดพลังงานนะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงการเสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่โดยบอกว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หรือไม่ในการประชุมครม.สัปดาห์นี้จะยังไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าวต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนถึงจะมีการหารือกันอีกครั้งนะคะว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรส่วนนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะครบวาระ4ปีจะอยู่ที่เดิมหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าตามกฎหมายข้าราชการระดับสูงจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ4ปีจากนั้นต้องย้ายไปหากเป็นกรณีพิเศษที่จะให้บุคคลนั้นอยู่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ปีละครั้งละ1ปีนะคะรวม2ครั้งส่วนกระแสข่าวมีปัญหาการเสนอชื่อปลัดคนใหม่รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกไปกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิบอกว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับนายกแล้วก็หลายฝ่ายก่อนนะคะว่าจะมีแนวทางใดสำหรับปลัดแต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องรอเพราะสัปดาห์ก่อนมีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะนำเสนอต่อครม.ยังไม่สมบูรณ์นะคะยังไม่ครบสมบูรณ์ดีทำให้ต้องถูกถอนเรื่องออกไปส่วนกรณีในฐานะเจ้ากระทรวงต้องการให้ปลัดทำงานต่อหรือว่าต้องโยกย้ายนะคะต้องโยกไปนายวราวุฒิบอกว่าปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเป็นคนเก่งมีองค์ความรู้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์มิติอุตสาหกรรมดังนั้นจะต้องหารือแนวทางกับนายกอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ส่วนตัวคิดว่าเมื่อครบ4ปีก็อยากให้ได้เติบโตเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานตนก็ดีใจเพราะถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะคะส่วนได้พูดคุยกับ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายวราวุธบอกว่าพูดตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานก็ไม่ได้ขัดข้องซึ่งครั้งหนึ่งกระทรวงพลังงานก็เคยเป็นหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นการทำงานก็มีความต่อเนื่องกันส่วนที่มีข่าวว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแต่ไม่เอาปลัดจากกระทรวงอื่นแล้วก็จะผลักดันคนในกระทรวงขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่นายวราวุธย้ำว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องหารือกับนายกก่อนพร้อมย้ำนะคะว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอที่ประชุมครม.ในส่วนตัวก็จะต้องพิจารณาคนให้เหมาะสมที่สุดส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะคะจะเป็นคนในหรือคนนอกนายวราวุธบอกว่าคงต้องติดตามกันต่อซึ่งคนในก็หมายถึงคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนั้นและยังพูดติดตลกด้วยค่ะว่าตัวเลือกมีเยอะแยะเพราะว่าคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเก่งๆเยอะจะตายค่ะ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะอินโดนีเซียตอนนี้กำลังเผชิญกับการขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ค่ะกลายเป็นวิกฤตซ้ำเติมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะโฟเลสท่ามกลางอุปสรรคในการขนส่งและไฟฟ้าที่ตัดขาดค่ะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่ความลึก15กิโลเมตรเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนบาดเจ็บกว่า200คนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 คนเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2565ค่ะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกยังต้องหวาดผวากับ after shock ที่เกิดขึ้นเกือบ 1,600 ครั้งจนไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยในอาคารชาวบ้านจำนวนมากอพยพไปอยู่ตามเนินเขาในสภาพที่ไร้การแนะนำจากรัฐบาลและเริ่มเผชิญกับภาวะอดอยากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงชุมชนที่ตัดขาดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกดินถล่มและหินขนาดใหญ่ขวางทางขณะที่ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ตกอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหลายแห่งพังทลายจนไม่สามารถใช้งานได้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์อนามัยดำเป็กแพทย์ผู้ดูแลพื้นที่บอกว่าต้องรับมือกับผู้บาดเจ็บที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักและขาดแคลนเวชภัณฑ์อย่างหนักขณะที่โรงพยาบาลศูนย์รูเต็งซึ่งอยู่ห่างออกไปราว4ชั่วโมงได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ห้องผ่าตัดและห้องแลบทั้งยังต้องรอคอยความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ยังส่งไปไม่ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,000 หลังรวมถึงสถานพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานราชการอีกหลายสิบแห่งที่เมืองลาบวนบาโจซึ่งเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโคโมโดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะคะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ต้องนอนอยู่ในเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพราะกลัวว่า after shock อาจจะทำให้อาคารพังทลายลงมาขณะที่นอนหลับค่ะ
1: หลังจากที่เพิ่งสั่งลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีทางอากาศโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอีกชาตินะคะในขณะที่สหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเพื่อพยายามหาข้อยุติในการทำสงครามด้วยประเด็นหลักก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยที่บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามมาระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงทรัมป์ก็ขู่นะคะว่าจะโจมตีโอมานพร้อมทั้งใช้คำต่อว่าอย่างรุนแรงระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อบอกว่าถ้าโอมานขัดขวางจะทิ้งระเบิดใส่ให้ยับเยินเห็นได้ชัดว่าทรัมป์นั้นแสดงความไม่พอใจเนื่องจากโอมานกำลังเจรจากับอิหร่านที่เพิ่งเผยว่าพวกเขากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านช่องแคบได้รวมถึงบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านได้ใช้ยุทธวิธีปิดกั้นตั้งแต่ถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกโอมานซึ่งมีพรมแดนติดกับช่องแคบแสดงจุดยืนที่เป็นกลางในความขัดแย้งนี้โดยมีบทบาทในการเจรจาเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรืออีกครั้งแต่ก็ถูกอิหร่านโจมตีจนได้รับความเสียหายหลายครั้งนะคะส่วนเกาหลีใต้พันธมิตรสำคัญอีกชาติของสหรัฐซึ่งเพิ่งถูกทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมร่วมรบนะคะกับนายอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้กล่าวระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงวันนี้สั่งการเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามศักยภาพในการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะดูแค่ไหนถ้ามีหล อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: Ivan Brown.
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้พบกันตรงกับวันอังคารที่18เดือนสิงหาคม2569นะครับยังรับหน้าที่โดยสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาทักทายนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะในช่วงยามเที่ยงนะคะชุมพรยังสดชื่นชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นบางพื้นที่นะโอ๋นะ
1: ใช่ครับอย่างในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยนะครับก็พรำๆลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆแล้วนะครับบางพื้นที่ยังมีแดดจ้าอยู่เลยก็มีนะครับฉะนั้นวันนี้ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับทางใต้ของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีฝนตกหรือเปล่านะครับ
2: ก็บอกกล่าวกันมาบ้างนะคะฟังกันอยู่จังหวัดไหนนะคะทางเพจ Facebook Live ในช่วงนี้ของอสมทชุมพรนะคะหรือทางเพจอสมทในเครือข่ายภาคใต
1: ้
2: นะคะที่ท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะแล้วก็แวะมาทักทายกันวันนี้ยังมีข่าวหลายๆข่าวเลยนะโอนะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรที่จะมาพูดคุยกันนะคะ
1: ครับก็เรามาเริ่มกันด้วยข่าวของทางจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของกรมการแพทย์แผนไทยนะครับได้มีการเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรนะครับชูจุดเด่นศูนย์กลางการรักษาคลินิกเฉพาะทางสมุนไพรครอบวงจรครบวงจรนะครับพร้อมกับเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพประชาชนครอบคลุม7จังหวัดแบบไร้รอยต่อนะครับฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะรักษาด้วยแพทย์แผนไทยแนะนำเลยนะครับอยู่ใกล้อสมทเรานี่เองนะคร
2: ับ ใช่ค่ะพี่โอเคยพาคุณแม่ไปรักษานะคะเขาบอกว่าเขียดต้อก็คือตาเป็นต้อก็กระจกต้อลมหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อุปโภคว่าเขียต้อนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าคุณมีอาการคุณมาดีกว่า
1: ครับ
2: นะคะ
1: มันไม่น่ากลัวใช่ไหมครับ
2: ไม่น่ากลัวค่ะ
1: นะก็เมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคมดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์กรกริดลิ้มสมมุติรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารนะครับบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดโดยมีนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรได้กล่าวต้อนรับที่อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งในศูนย์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการรักษาหลายรูปแบบนะครับใครที่อยากจะบอกว่าคือรักษาแผนปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาเพิ่มการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกนะครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันใช้สิทธิ์อะไรได้สิทธิ์30บาทก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนึงจะมีผู้ที่ไปใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะมาอาจจะมาเช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าเปิดอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะแล้วก็ที่จอดรถก็กว้างขวางนะคะแล้วก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเพราะว่าเขามีเกินถึงกี่ชั้นนะน้องโอ๋สามสี่ชั้นนะคะเหมือนชั้นนี้อาจจะเป็นนวดนะคะอีกชั้นนึงก็อาจจะเป็นการรักษาแพทย์แผนไทยที่เหมือนที่พี่โอ๋บอกอะว่าเขาจะมีการเขี่ยต้ออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจะทำเป็นเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองมาติดต่อสอบถามก่อนได
1: ้เขาบอกว่ามีคลินิกเฉพาะทางเช่นคลินิกอายุวัฒนะนะครับเน้นการดูแลวัยเจริญพันธุ์และฟื้นฟูสมรรถภาพชายนะครับคลินิกนวดเชี่ยวชาญ7กลุ่มอาการนะครับคลินิกกัญชาทางการแพทย
2: ์
1: การบำบัดผู้ติดยาเสพติดการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางนะครับแล้วก็การดูแลผู้ป่วยประคับประคองรวมถึงจ่ายยาสมุนไพรสำเร็จรูปยาปรุงเฉพาะรายการตามอาการพร้อมเป็นศูนย์กลางวิชาการแหล่งฝึกอบรมการนวดไทยวิจัยวัฒนกรรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาระดับภูมิภาคเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่ในระดับภาคใต้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะนะคะมีโอกาสก็ลองแวะมาใช้บริการดูนะคะไปอีกข่าวนึงของชุมพรนะคะซึ่ง เคยนำเสนอผ่านรายการอสมทเพื่อชุมชนไปครั้งนึงแล้วนะโอ๋เกี่ยวกับเรื่องของป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ค่ะ นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปลงประกวดนะคะเพื่อที่จะชิงรางวัลระดับประเทศนะคะเป็นป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศโดยกรมป่าไม้ก็ได้จับมือกับราชกรุ๊ปนะคะลงพื้นที่ท่าแซะเพื่อที่จะตรวจความพร้อมป่าดิบชื้นผืนสุดท้ายหลังพายุเกทะเลหมอกสวยนะคะเรียกว่าเป็นรุกขมรดก200ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีกลุ่มแกนนำในพื้นที่นะคะพี่น้องชาวบ้านเนี่ยที่ดูแลผืนป่าต้นน้ำคลองท่าแซะนะคะแล้วก็ถ้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะเจอตะเคียน3พรโคนปีก20เมตรนะคะแล้วก็จะมีนกเงือกอยู่ด้วยนะคะบางทีมีโอกาสอาจจะได้เห็นหมีด้วยนะคะเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นผืนป่าภาคใต้นะคะที่อยู่ในบ้านห้วยใหญ่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งก้าวขึ้นเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของ14จังหวัดภาคใต้ค่ะเข้าชิงชัยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2569นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้ในระดับเขตภาคใต้ไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ย ก็นำผลงานเนี่ยส่งประกวดต่อในระดับประเทศนะคะก็มีนายเสกสรรกวยะปนิกนะคะผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้คณะผู้บริหารนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะค่ะเพื่อประเมินรอบตัดสินระดับประเทศนะคะก็มีนายพิสิทธิ์ฤทธิชัยสงครามค่ะท่านนายอำเภอท่าแซะผู้นำชุมชนชาวบ้านนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งเขายังไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่อย่างไรค่ะแต่ว่าป่าแห่งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีดีแค่ความสมบูรณ์ของไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีแต่หัวใจสำคัญก็คือความเข้มแข็งของชาวบ้านนะคะที่ร่วมกันช่วยกันปกป้องแล้วก็ต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอกสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญนะคะตำแหน่งรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้นะคะอย่างที่พี่โอบอกไปแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศนะคะประจำปี2569ค่ะพิกัดก็คือป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะจุดเด่นทางธรรมชาติป่าดิบชื้นต้นน้ำคลองท่าแซะนะคะเป็นที่อยู่ของนกเงือกแล้วก็ต้นตะเคียนสามพรนะคะเป็นรุกขมรดกในปี2561ด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวจุดกางเต็นท์จุดชมทะเลหมอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติสายอนุรักษ์นะคะก็เรียกได้ว่าพื้นป่าแห่งนี้เนี่ยถ้าเข้าไปดูอ่ะน้องโอ
1: ๋
2: เห็นรูปต้นไม้เนี่ยนะคะ
1: ใหญ
2: ่อลังการมากๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะได้ไปชมของจริงมากๆนะคะก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้เดินทางไปดูรุกขเทวดาตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นรุกขมรดกไม่ใช่รุกขเทวดานะคะเดี๋ยวบอกว่ามีสายมูเข้ามาเกี่ยวด้วยรุกขมรดกต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้ก็ขอให้ได้รางวัลระดับประเทศต่อไป
1: ผมเคยไปเที่ยวแถวนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าจะมีจุดสะพานหินนะครับเป็นสะพานที่ข้ามลำน้ำนะครับจะมีชายหาดหินนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำนั่นแหละนะครับริมน้ำนะครับเป็นจุดที่กางเต็นท์ได
2: ้
1: ผมเคยพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์โอ้โหกลางคืนนี่คือมันเงียบสงัดแล้วก็มันผมว่ามันเป็นธรรมชาติครับ
2: บรรยากาศดีมาก
1: บรรยากาศดีนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านคือต้นน้ำของคลองท่าแซะเหมือนที่บอกนั่นแหละนะครับก็จะไหลผ่านมานะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ยังเป็นธรรมชาติ 100% อยู่นะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ใครที่อยากจะไปสัมผัสธรรมชาติแนะนำได้ก็เรียกว่าสะพานหินนะครับแถวที่ข่าวที่พี่อ่านไปเมื่อสักครู่นั่น
2: ก็คือตำบลสองพี่น้อง
1: ตำบลสองพี่น้องครับอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคร
2: ับ นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะเราพักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะยังมีข่าวจากดีเจสายใต้อีกหลายข่าวเลยใช่ไหมคะ
1: ครับเดี๋ยวไปติดตามกันสักครู่เดียวครับ
0: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: จากทางจังหวัดสงขลานะครับพี่โอ๋ครับสอบตนะครับแถลงใหญ่เตรียมจัดงาน Bike Coffee Craft 2569นะครับงานนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชูอัตลักษณ์ยะลาสู่เวทีสากลนะครับ22ถึง23สิงหาคมนี้นะครับข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังจาก DJ แจ็คลักษณัยเจริญชีพครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของเมนูแป้งแดงสงขลาคว้าผลการโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste 2026ของจังหวัดสงขลาประจำปี2569ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะพาไปรู้จักกับแป้งแดงหรือปลาแป้งแดงเป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักตามรูปแบบภูมิปัญญาของชาวสงขลาโดยการนำปลาอย่างเช่นปลาทูปลากระพงปลาตาโตหรือปลาหางแข็งที่หามาได้นำมาหมักเพื่อรักษาคุณภาพอาหารเก็บไว้กินในครัวเรือนได้นานรู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดสงขลามีการทำกันมากแถบอำเภอริมทะเลคาบสมุทรสถิงพระและอำเภอเมืองสงขลาปลาแป้งแดงเป็นเมนูอาหารหมักดองอย่างหนึ่งของชาวใต้มีลักษณะสีแดงหรือสีชมพูโดดเด่นรสชาติและกระบวนการผลิตคล้ายปลาจ่อมปลาเจ้าของอีสานเพราะทำโดยการนำปลาไปหมักกับลูกแป้งข้าวหมากและราข้าวสีแดงหรืออังคักที่มีคุณสมบัติเพิ่มความเปรี้ยวทำให้ปลาแป้งแดงมีสีแดงชมพูสวยเป็นเอกลักษณ์ปลาแป้งแดงที่หมักจนได้ที่แล้วสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นทอดผัดหรือนึ่งใส่ไข่ทอดร้อนๆหรือจะนึ่งนุ่มๆก็อร่อยปลาแป้งแดงส่งเครื่องใส่สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อช่วยให้กลิ่นหมักดองของแป้งแดงกลมกล่อมหอมละมุนยิ่งขึ้นหลนปลาแป้งแดงอันนี้จะใช้น้ำกะทิมันๆ มาตัดกับความเปรี้ยวเค็มได้อย่างลงตัวทานคู่กันกับข้าวสวยร้อนๆแหนมด้วยผักสดกรอบๆอร่อยฟินสุดๆคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจกับเมนูปลาแป้งแดงสามารถที่จะมาลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับตามร้านข้าวแกงทั่วไปในจังหวัดสงขลาหรือว่าจะเป็นตามตลาดก็มีจำหน่ายขายกันด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือเมนูปลาแป้งแดง1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste 2026ของจังหวัดสงขลาครับลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงาน
0: เมื่อสักครู่ผมอ่านพาดหัวข่าวผิดนะครับ
2: ใช่ค่ะพี่โอ๋ก็ยังงงๆอยู่นะคะก็คืออ่ะข่าวจากสงขลาเนี่ยเขาสรุปผลนะคะ1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นนะคะถ้าไปสงขลาอย่าลืมไปกินปลาแป้งแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: แต่ถ้ามาชุมพรของเราปีนี้ได้เมนูอะไรคะน้องโอ๋
0: ทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับนี่คือเมนูของจังหวัดชุมพรนะครับ
2: เมื่อวานพี่โอ๋ก็เพิ่งไปตัดหัวปลีมาเองนะคะ
0: ลองทอดดูยังครับ
2: แต่ว่าของภูเก็ตเนี่ยเขาได้รับการโหวตสูงสุดนะคะก็ได้รับเมนูนี้ค่ะบี้ถ่ายบักใช่ไหมคะเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตที่คว้ารางวัลเมนูอาหารถิ่นมียอดโหวตสูงสุดระดับประเทศนะคะก็แสดงความยินดีด้วยส่วนจังหวัดอื่นๆอ่ะใครค่ะมีจังหวัดไหนบ้าง
0: อย่างเช่นจังหวัดกระบี่นะครับข้าวมันหอยกระติบนะครับจังหวัดชุมพรก็คือทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับจังหวัดตรังเนี่ยแกงคั่วเครื่องไก่ทั้งตัวนะครับที่ของจังหวัดตรังนะครับส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำพริกน้ำพริกลูกปลา
2: ลูกปลานี่คือลูกสีดำๆหรือเปล่าไม่รู้เน
0: า
2: ะที
0: ่ที่เอามา
2: ดอง
0: เอามาดองหรือเปล่า
2: บางทีเอาไปคั่วไม่รู้นะ
0: ไม่แน่ไม่ใช่หรือเปล่าส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับข้าวยำกรือหยานะครับก็คือข้าวคลุกสมุนไพรนั่นเองนะครับส่วนจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับปูตูฮาลือบอนะครับ
2: เป็นส่วนประกอบอะไรบ้างก็ไม่รู้เน
0: า
2: ะ
0: ครับอยากรู้จังเลยนะจังหวัดพังงานะครับยิวหูชานะครับยิวหูฉานี่ก็คือผัดมันแก้วปลาหมึกแห้งนั่นเองนะครับอัน
2: นี้ก็แปลกดีนะคะ
0: อยากกินเลยนะ
2: ค่ะเที่ยงๆด้วย
0: ครับจังหวัดพัทลุงนะครับน้ำชุบพล็อกนะฮะ
2: ก็คือไปใส่ในกะลามะพร้าวหรือเปล่าไม่รู้เน
0: า
2: ะ
0: พล็อกจะอยากรู้อีกแล้วนะ
2: ค่ะ
0: มาดูที่จังหวัดยะลานะครับมาตูมาตองใช่ไหมฮะมาตูมาตองนะครับ
2: ไม่รู้เป็นเมนูอะไรนะคนยะลาน่าจะรู้

0: ค่ะ ไปที่ระนองนะคะ
1: จังหวัดระนองเนี่ยนะครับฮู้เกี่ยมถึงนะครับฮู้เกี่ยมถึงนี่นะครับเป็นยังไงเอ่ยเสริมไประนองแล้วอาทิตย์นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนสงขลาเมื่อสักครู่ดีเจแจ็คบอกว่าเป็นเมนูแป้งแดงนะครับเป็นยังไงนะครับก็ดีเจแจ็คบอกไปแล้วนะครับจังหวัดสตูลนะครับแกงปัจจรีสับปะรดนะครับแกงปัจจรีสับปะรดนะครับ
0: ปัจจรีคืออะไรไม่รู้แต่สับปะรดเรารู้แน่นอน
1: เรารู้แน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแกงคั่วปลาเมงใบส้มแป้นขี้ม้านะฮะโอ้อันนี้ทางไทยก็ต้องไปหาชิมแล้วล่ะนะครับสำหรับใครที่เป็นสายชิมนะครับใครที่ชอบทำคอนเทนต์ใส่กินนะพี่อ
0: ๋อ
1: นะครับผมแนะนำเลยนะครับเวลามีเมนูเด็ดๆอย่างเงี้ยนะครับเราไปทำออกมาเนี่ยยอดวิวยอดติดตามมันจะเยอะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาก็สนใจนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารถิ่นจริง
1: ๆ
0: นะคะก็ผ่านพ้นไปเกี่ยวกับเรื่องของกินนะคะนะเดี๋ยวไปดูข่าวที่ไหนกันต่อสุราษฎร์ละกันนะคะมท.2ก็ร่วมกับตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะคะเฟส 7เหรออันนี้เกาะสมุยบุกตรวจ5กลุ่มธุรกิจเป้าหมายเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมายนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่15สิงหาคมนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเพื่อที่จะร่วมปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7นะคะอ๋ออันนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่7นั่นเองในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ป้องกันการใช้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนถือหุ้นแทนด้วยซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยก็บูรณาการนะคะระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกรมสัมภากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายในการจัดการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบการประกอบธุรกิจนะคะของคนต่างด้าวในพื้นที่นะคะซึ่งเกาะสมุยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมโอ๋เนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนถือหุ้นแทนนะคะการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะเพราะว่ามีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการจำนวน 12,906 บริษัทในจำนวนนี้เนี่ยมีนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าวเนี่ยถึง 8,254 บริษัทแล้วก็พบอีก875บริษัทที่มีลักษณะอาจจะเข้าข่ายการเป็นโนมินีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มนิติบุคคลที่ต้องสงสัยค่ะรวมถึงบริษัทที่มีพฤติการช่วยเหลือในการจัดตั้งบริษัทจำนวน61บริษัทนะคะครอบครองที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวม42แปลงนะคะเนื้อที่กว่า33ไร่มูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้านบาทนะคะผลการสืบสวนที่ผ่านมาเนี่ยก็นำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีแล้วถึง60คดีนะคะมีผู้ต้องหา88คนแบ่งเป็นคนไทย26คนบุคคลต่างด้าว62คนนะคะโดยพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยขอออกหมายค้น37หมายแล้วก็หมายจับบุคคลต่างด้าว101หมายนะคะครอบคลุมผู้ต้องหาหลายสัญชาติเลยค่ะซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้27คนนะคะประกอบไปด้วยชาวรัสเซีย12คนฝรั่งเศส4คนยูเครน2คนอิสราเอล2คนแล้วก็สัญชาติอังกฤษอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาเอสโตเนียแคนาดาประเทศละ1คนนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาอีก35คนเนี่ยทราบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
1: จากพูดถึงเรื่องราวของโนมินีในไทยเนี่ยครับที่จังหวัดชุมพรเนี่ยพี่โอสังเกตไหมครับล้องทุเรียนต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นล้องโนมินีทั้งนั้นนะครับจริงๆก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้างครับ
0: นะคะก็รอติดตามกันต่อไป
1: ครับ
0: อ่ะเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวยังมีข่าวอีกหลายข่าวเลยใช่ไหมคะ
1: ไปดูข่าวพัทลุงนะครับมีการเดินหน้าบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่เสริมศักยภาพท้องถิ่นผู้นำชุมชนรุ่นที่9จะรายงานกันเข้ามาจากดีเจจ้าจ๋ากฤษณิภาจากจังหวัดพัทลุงครับ
2: พัทลุงเดินหน้าบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

0: างถนนระดับพื้นที่เสริมศักยภาพท้องถิ่นผู้นำชุมชนรุ่นที่9ณศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุงรุ่นที่9โดยมีนายคงศักดิ์คงปานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการนายคงศักดิ์คงปานกล่าวว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำท้องที่และประชาชนให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องการดำเนินโครงการมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางด้านพฤติกรรมการผู้ใช้รถใช้ถนนยานพาหนะสภาพถนนตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดพัทลุงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่9มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน55คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากถนนจำกัดสาขาพัทลุงและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงรวมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งนี้จังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจนถึงผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในจังหวัดพัทลุงกฤษณิพานิลเคจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ครับนี่ก็คือจากจังหวัดพัทลุงนะครับโดยดีเจจ้าจ๋านะครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนะคะจากจังหวัดยะลานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าเขามีการแถลงข่าวกันไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมจัดงานนะคะ Bike Coffee Craft 2069เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชูอัตลักษณ์ยะลาสู่เวทีสากลนะคะงานจะจัดในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้นะคะกิจกรรมเนี่ยโอ้เขาเรียกได้ว่ามีหลากหลายมากมายนะคะเพราะเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวิถีชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเป็นการพบปะพูดคุยกันใช่ไหมแล้วก็สอบตเนี่ยก็มุ่งที่จะยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางการปลูกผลิตกลางน้ำการแปรรูปไปจนถึงปลายน้ำก็คือการตลาดนะคะผสมผสานอัตลักษณ์ผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าให้สินค้าแล้วก็บริการของผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะเกิดเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวกาแฟดีๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะซึ่งเชื่อว่างานนี้จะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียใช่ไหมคะที่จะมาร่วมสร้างสีสันเพราะว่ากลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยกว่า300คันนะที่จะเดินทางเข้ามาร่วมสร้างสีสันแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีข้ามพรมแดนกันมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคะ22 23สิงหาคมนี้นะคะ
1: ครับมาดูข่าวที่จังหวัดมหานครศรีธรรมราชนะครับผู้ว่านครนะครับได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนนะครับระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดเต็มกำลังนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ถนนราชดำเนินนะครับในหน้าสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีล่าน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดแถวปล่อยแถวนะครับระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนนะครับโดยมีพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดนะครับพันตำรวจ

0: ันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและกำลังผลร่วมปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งทางนี้นะครับก็บอกว่าการจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างดังกล่าวนะครับได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนะครับพร้อมทั้งหน่วยร่วมปฏิบัติการจากทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขออภัยครับนะฮะแล้วก็มีตำรวจจากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงอาสาสมัครรักษาดินแดนอาสาสมัครตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆกว่า300นายนะครับก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่จังหวัดตรังนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะซูมนั่นเองค่ะโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังใช่ไหมคะนายบุญเล้งโลสถาพรพิษนะคะแล้วก็มีนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประธานท่านเป็นประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้นะคะโดยท่านก็เป็นประธานในการประชุมนะคะก็มีนายกอบจ.ประธานสภาอบจ.แล้วก็ปลัดอบจ.14จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณาการจัดประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งปี2570นะคะอบจ.ตรังเนี่ยได้รับเลือกค่ะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมแล้วก็มีการปรึกษาหารือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ของภาคใต้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับอบจ.
0: ของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับจัดที่จังหวัดชุมพรนะคร
1: ับใช่ค่ะนะก็ปี70ไปที่ตรังนะปี69นี่ไม่รู้นะจัดที่ไหนแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้ว
0: เวลาหมดนะครับติดตามรายการปากใต้บ้านเราได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 12:30 นถึง 13:00 นโดยประมาณวันนี้ผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอณรมนตันบินลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcard Radio Network เสนอรายการปากใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรM-Cod Radio Network 96.5 อสมท. สงขลา

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือคันวานดันครีเอทีฟอีโคโนมีไทยสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครีเอทีฟEconomy เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้โดยมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวาสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายหารือถึงการทำงานร่วมกับ Local Creator และ SME ไทยโดยส่งเสริมให้มีการดำเนินออกแบบองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถนำไปใช้และเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตนเองทำให้รายได้จากตลาดโลกไหลกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์ชาวไทยจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยระดมทีมแพทย์ผ่าตัดจ่าโจ้พร้อมกัน3ทีมล่าสุดอาการปลอดภัยรอฟื้นตัวส่งพระมงกุฎอาการบาดเจ็บของจ่า11ชานณรงค์

0: วงชนะหรือจ่าโจ้อายุ37ปีสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์เหยียบระเบิด PMN 2เมื่อวานนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งถูกนำตัวมารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากจ่าสิบเอกชันรงค์มีบาดแผลฉุกเฉินและซับซ้อนหลายจุดคณะแพทย์จึงต้องระดมกำลังทำงานเป็นทีมและทำการผ่าตัดพร้อมกันถึง3ทีมในเวลาเดียวกันโดยพันเอกสุรังวิทยาสุสรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งการผ่าตัดใช้เวลานานถึง3ชั่วโมง35นาทีทีมแพทย์ได้ซ่อมแซมบาดแผลและกระดูกที่แตกบริเวณมือขวา4นิ้วได้แก่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยส่วนมือซ้ายที่ผ่าตัดซ่อมแซมนิ้วชี้และดามเหล็กยึดกระดูกบริเวณนิ้วก้อยที่ฉีกขาดรวมถึงการผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณขาทั้ง2ข้างและข้อเท้าซ้ายซึ่งการผ่าตัดฉุกเฉินร่วมกันผ่านพ้นไปด้วยดีปัจจุบันจ่าสิบเอกชันรงค์ได้รับการย้ายเข้าพักฟื้นต่อที่ ICU โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดแต่นี้พลตรีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจสำหรับแผนการรักษานั้นแพทย์ให้อยู่ในระยะพักฟื้นประเมินอาการ2สัปดาห์ก่อนจะดำเนินการส่งตัวเข้ารับการพักฟื้นฟูและรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อไปยศชนันสั่งปลัดอบ.ตรวจสอบปมรัฐศาสตร์ม.อ.เชิญตัวตึงพรรคส้มหลายคนร่วมเสวนาหลังจัดโปรให้นักศึกษาฟังแลก3ชั่วโมงกิจกรรมนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สัมภาษณ์กรณีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีเชิญบุคลากรของภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนาให้นักศึกษาโดยมีเงื่อนไขระบุว่านักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม3ชั่วโมงว่านายยศชนันบอกว่าขณะนี้ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอวแล้วและขอดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัยว่าการจัดงานเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนรับทราบมาจากสื่อมวลชนส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ขอดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าอิสรภาพทางความคิดถูกจำกัดไม่ได้โดยสิ่งที่ตนเองจะตรวจสอบนั้นจะดูว่าการจัดกิจกรรมการนับชั่วโมงกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่าหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนายยศชนันกล่าวว่าการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมีเสรีภาพอยู่แล้วแต่หากเรื่องนี้ถูกผูกกับหน่วยกิจและจัดกิจกรรมก็ต้องดูว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่หากถูกต้องก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วส่วนเรื่องเนื้อหาก็มีพรบ.ของมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดว่าส่วนไหนทำได้หรือไม่ได้ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลก็ขอให้รอการชี้แจงจากมหาวิทยาลัยก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทน

0: ฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้ยกฟ้องนายนิพนธ์หลังเห็นว่าพยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อการแกล้งให้บริษัทคู่สัญญาได้รับความเสียหายศาลอุทธรณ์วินิจฉัยประเด็นสำคัญว่าการที่นายนิพนธ์สั่งให้มีการตรวจสอบและทดสอบรถทั้ง2คันเพิ่มเติมเป็นการดำเนินการในฐานะนายกอบจ.สงขลาซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและสั่งการเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการโดยเฉพาะเมื่อการจัดซื้อรถทั้ง2คันมีวงเงินสูงกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ก่อนมีการสั่งทดสอบรถนายนิพนธ์ยังได้เรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ข้อมูลและชี้แจงข้อที่จริงก่อนเกี่ยวกับการทดสอบรถเมื่อวันที่18ธันวาคม2556จำเลยได้ลงนามให้บริษัทนำรถมาทดสอบแต่บริษัทไม่ได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวขณะที่พยานโจทก์และผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลางได้ให้การต่อศาลว่าจำเลยสามารถสั่งให้มีการทดสอบรถได้หากเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเมื่อพิจารณาพฤติการทั้งหมดยังไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยจงใจใช้อำนาจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการแกล้งบริษัทคู่สัญญาการกระทำของนายนิพนธ์จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ตามที่โจทก์ฟ้องศาลอุทธรณ์จึงพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องนายนิพนธ์บุญญามณีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
2: Mcot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
5: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
5: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
5: Mcot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
7: สิทธิประกันสังคมไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
8: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
9: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ Mcot Radio Network รักประเทศไทย

0: ัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองมหาดไทยถูกซีกำลัง5หน่วยงานแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูแฟลตดินแดงคัดชื่อต่างด้าวออกจากระบบเกือบ 2.5 พันรายนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเท็ดเกือบ 2,500 รายโดยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีขบวนการลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่แฟลตดินแดงกทม.ซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการออกบัตรสีชมพูหมายเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสูงถึง 2,347 รายซึ่งสูงผิดปกติอย่างมากและเมื่อสำรวจห้องพักขนาด 30x40 ตารางเมตร3ห้องแรกกลับพบมีชื่อบุคคลเข้าพักอาศัยรวมกันถึง140คนบางห้องมีชื่ออัดแน่นตั้งแต่15 40ถึง64คนซึ่งกรมการปกครองโดยชุดโดป้า NICE ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์จนศาลอนุมัติหมายจับ7รายและจับกุมได้ครบทั้งหมดแล้วได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านและนายหน้า2รายนายหน้าและผู้สนับสนุน2รายโดยในส่วนของราชการที่ทุจริตนั้นกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเด็ดขาดให้ออกจากราชการไว้ก่อนสถานเดียวพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลทันทีป้าดาพร้อมบริวารบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจทำเนียบวัดป่าอดุลยารามเมื่อเวลา 12:40 นที่ผ่านมานางสาวชมมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีหรือป้าดาพร้อมบริวารเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถนนพุทธมณฑลสาย4เพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ไม่พบรายชื่อวัดอดุลยารามในธรรมเนียบวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือป้าดาเปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องต่อสำนักพุทธขอตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามหนังสือถวายฎีกาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามทั้งหมดซึ่งทางสำนักพุทธนัดให้มารับเอกสารช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ป้าดายังระบุได้ว่าเคยยื่นคำร้องมาต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยได้เอกสารใดๆพอเป็นข่าวกลับได้หากเอกสารวัดถูกต้องทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาแต่หากผิดสังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของตนเองด้วยที่เดียดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือสค.1มีชื่อของไตเฮียงเป็นคู่ครอบครองและโฉนดออกมาถูกต้องตั้งแต่ปี2533และที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนฟิลิปปินส์ดับ2คนเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต2รายซึ่งรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือเทียบเท่าม.3ของไทยพกปืนสั้นและปืนยาวเข้ามาบุกยิงนักเรียนชั้นม.4เสียชีวิตในห้องเรียนก่อนจะใช้ปืนจบชีวิตตัวเองประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียสั่งการให้เร่งสืบสวนและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนซ้ำอีกก่อนหน้านี้ไม่ถึง2เดือนเกิดเหตุกลาดยิงในโรงเรียนมัธยมในเมืองทักโลบันทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกราว20คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย ะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
7: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
8: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
10: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างส

0: ครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
1: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะดูแลคุณผู้ฟังกันพร้อมโปรนะคะในช่วงของกลางเดือนแบบนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังมองหานะคะเสื้อผ้าวันนี้แนะนำเลยนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงจัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับทุกท่านกับรองเท้าลูซองนะคะลดสูงสุด399บาทนะคะพร้อมที่จะให้คุณได้เป็นเจ้าของกันนะคะสนใจตรงไปได้เลยนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงแล้วก็ยังมีแบรนด์นะคะเป็นเสื้อผ้าบุรุษครกโคดายราคาพิเศษ290บาทชุดกีฬาเดโฟนะคะลดสูงสุดถึง 70% เสื้อผ้า H&M นะคะซื้อ2ตัวในราคา300บาทแล้วก็รวมไปถึงแมนวูดนะคะใส่สบายราคาพิเศษนะคะในราคา399บาทนะคะบริเวณชั้น1นะคะศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงวันนี้โปรวันสุดท้ายแล้วนะคะแนะนำทุกท่านเลยนะคะที่ลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70% ยีนเดวิดโจใส่สบายเนื้อผ้ายืดทนทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณศาสตร์ร้ายหาทางแหกนรกออกมาได้แล้ววิญญาณตามติดหลุดจากนรกเรื่องราวความหลอนครั้งใหม่เมื่อปีศาจและวิญญาณร้ายจากดินแดนหลังม่านมืดหาทางหลุดรอดออกมาสู่โลกของคนเป็นวิญญาณตามติดหลุดจากสยองขวัญระทึกขวัญภาพยนตร์ที่สร้างความหลอนความติดคนดูมาแล้วกว่า16ปีวิญญาณตามติดหลุดจากนรก20สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: ชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
0: รินระดาจุดเริ่มต้นจากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
3: พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
0: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบญจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยทีมงานพัทลุงร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ
3: ์คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา
0: ตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอออกจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูโปรโมชั่นกันนะคะที่รีวายรีวายวันนี้จัดโปรสำหรับทุกท่านกันนะคะแล้วก็มีนิวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดนะคะเพิ่งมาต้องรีบไปช็อปกันนะคะไปก่อนได้ก่อนต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ครบสีครบไซส์กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดคอกลมเสื้อเชิ้ตนะคะกับนิวคอลเลกชันที่รีวายจัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับทุกท่านแล้วก็มีเกงยีนรุ่นต่างๆของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายกันนะคะนอกจากนี้นะคะตอนช่วงนี้ก็ต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มนะคะกับผ้าขนหนูราคาพิเศษนะคะแล้วก็หลากหลายแบรนด์ให้คุณได้เลือกกันหน่วยงานบริษัทห้างร้านไหนนะคะที่สนใจวันนี้นะคะอยากจะร่วมจัดโปรกับเรานะคะหรือว่าอยากจะให้เรานำสินค้านะคะเพื่อที่จะต้อนรับนะคะทุกท่านก็สามารถจัดต้องบอกว่าจัดซื้อได้เลยนะคะก็จะมีทั้งเรียนพาวเวอร์ BSC แล้วก็เอราวองนะคะที่พร้อมสำหรับทุกท่านนะคะต้อนรับไปเกษียณกันแล้วก็สั่งจำนวนเยอะๆนะคะที่เราก็จะมีบริการหอของขวัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเกษียณวัยหนุ่มนะคะ

0: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70%ยีนเดวิดโจนใส่สบายเนื้อผ้ายืดทนทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
1: พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
0: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบนจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอ
2: ทีมเหตุการณ์สะเทือนขวัญประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
0: รินระดา
1: จุดท้ายที่จะต้องเจอ
0: จากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
0: มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปกันที่ภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะช่วงนี้กับภาพยนตร์นะคะที่อยู่ในโรงคำสารภาพของหมอผีสไปเดอร์แมนนะคะมหาภัยสุดถนนโอ๊กแล้วก็ลามแล้วก็ภาพยนตร์ที่จะเข้าโรงในวันที่20สิงหาคมนี้ถึง2เรื่องด้วยกันนะคะวิญญาณตามติดหลุดนรกนะคะอีกหนึ่งเรื่องคือรินระดาที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผู้ว่านครศรีธรรมราชขึ้นบัญชาการดับไฟป่าผู้คนเคร่งด้วยตัวเองระดมฮอ3หน่วยคาด 1-2 วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่บัญชาการและติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเองพร้อมประสานทุกหน่วยงานเร่งควบคุมแนวไฟและป้องกันการปะทุซ้ำสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยยังคงพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดๆซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินทางไปถึงพื้นที่ป่าผู้ควรเคร่งเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทางอากาศโดยมีความสามารถในการตักน้ำได้ครั้งละประมาณ 3,000 ลิตรและใช้เวลาสูบน้ำเพียง1นาทีเข้าปฏิบัติการในจุดที่เจ้าหน้าที่พักพื้นดินเข้าถึงได้ยากใช้เวลาต่อเที่ยวบินประมาณ5นาทีขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงเข้าปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการตักน้ำและทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสกัดแนวไฟและลดความรุนแรงของสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าการระดมเฮลิคอปเตอร์จาก3หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ลึกและจุดที่รถดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากพร้อมคาดการณ์ว่าหากสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยการควบคุมสถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ตรังระเบิดเกลื่อนเมืองคนร้ายแต่งกายเลียนแบบคนร้าย3จังหวัดภาคใต้ปาระเบิดสนั่นซอยโรงรับจำนำรถยนต์เสียหายหลายคันโชคดีไร้คนเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ย่านตาขาวจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่ 98/31 ซอยคานเคนอุทิศหรือซอยโรงรับจำนำย่านตาขาวหลังรับแจ้งมีคนร้ายลอบปาระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์พบแรงระเบิดเกิดเป็นหลุมบริเวณหน้าบ้านและหลังคาบ้านกระถางต้นไม้หน้าบ้านเสียหายรถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านเสียหายไป2คันส่วนภายในบ้านพบหลอดไฟและฝ้าเพดานพังเสียหายนอกจากนั้นแรงระเบิดยังทำให้รถยนต์ทั้งรถยนต์เก๋งสีแดงสีขาวและรถอเนกประสงค์สีขาวและรถยนต์กระบะของเพื่อนบ้านเสียหายรวม4คันโดยบริเวณกลางถนนหน้าบ้านพบสลักระเบิดชนิดสังหาร1อันวัสดุจากระเบิด2ชิ้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านทำให้สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้เป็นเพศชายคนเดียวแต่งกายคล้ายผู้หญิงปกปิดอำพรางร่างกายและใบหน้าลักษณะเหมือนสวมฮิญาบเลียนแบบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุหนุ่มป่วยซึมเศร้าเช่าปืนมาจากสนามยิงปืนอ้างไปสุพรรณบุรีก่อนปลิดชีพตัวเองตำรวจสภ.บางบัวทองได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนพบร่างของนายณวดลอายุ36ปีสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามในชัยเจ้าหน้าที่สนามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกไปนอกสนามจึงได้ห้ามไว้จากนั้นเจ้าตัวอ้างขอออกมาสูบบุหรี่ด้านนอกและจะนำอาวุธปืนออกไปพยายามห้ามแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังนำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุที่ตัดสินใจใช้วุฒิปืนยิงคาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหลักฐานซึ่งแพทย์ชันสูตรพบว่ารอยถูกยิงบริเวณขมับขวาจากนั้นมอบร่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M-Cut Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
12: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
13: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
14: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
13: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
14: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
13: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
15: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง wow. ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
16: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cot Radio Network รักประเทศไทย

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

กับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชเริ่มแล้วนะคะวันนี้เป็นต้นไปซื้อปุ๋ยพลังกุ้ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้1กระสอบฟรีๆทันทีซื้อ10แถม1ค่ะกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชส่วนตะตากับบิ๊กทวีมีโปรด้วยเหมือนกันค่ะซื้อ2แถม1ซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นกันไปเลยอย่างที่เตือนบอกไปนะคะเมื่อวานว่าจริงๆแล้วโปรปีจัดรอบที่แล้วรอบเดียวนะคะจะ

0: จะมีเท่าไหร่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นจัดโปรรอบนี้สั้นๆให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รีบไปตุนรีบไปซื้อรีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านรีบเลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆรอบนี้ย้ำกันอีกทีว่าสั้นมากนะคะแต่ว่าตนยังไม่บอกนะว่าจะหมดเข็มเมื่อไหร่เดี๋ยวนะตนหาไม่เจอด้วยแหละรู้แต่ว่าจำได้ตอนที่อ่านว่ามันสั้นมากเนี่ยโอเคค่ะเอาเป็นว่ายังไงนะคะใครตอนนี้มีกำลังซื้อมีกำลังตุนนะคะตุนไว้ได้เลยกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชซื้อปุ๋ยพลังกุ้ยเดอะคิงหรือบุญพืช10แถม1นะคะของแถมจะเลือกเป็นสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพาราก็ได้ส่วนต้ากับบิ๊กทวีซื้อสูตรไหนขนาดไหนก็ได้2ขวดฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดจ้า
1: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
2: ก็หนึ่งก็เซฟต้นทุนไปด้วยอะไรด้วยหลายอย่างใช้ต่อเนื่องนะมันก็จะดีไปเหมือนคืนธรรมชาติอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นเซฟต้นทุนอะไรประมาณนั้น
1: ถ้าจะให้นึกถึงบุญพืชเนี่ยอันดับแรกเลยที่นึกถึงเนี่ยคืออะไรครับ
3: ก็ดินดีแล้วก็ต้นเขียว
1: แล้วผลผลิต
3: ก็ดี
1: แล้วราคา
3: ราคาก็ดีราคาถูก
1: ความพอใจเต็ม10เนี่ยให้กี่คะแนนดี
3: เต็ม10
1: เลยนะ
3: เต็ม10
2: นึกถึงพืชแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็รู้สึกว่าดินที่บ้านมันปูดีอะค่ะ
2: ดินปูดี
4: ให้เดือนเยอะ
2: ให้เดือนเยอะ
1: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเลยที่พี่นึกถึงเลยคืออะไรครับ
2: ประหยัด
1: คือลดต้นทุนในการใช้ที่นี่นะ
2: มันลดต้นทุนแล้วมันเข็นคนนะเราลดต้นทุนแล้วผมที่ได้มันก็ลดตามไปเลยมันไม่เหมือนกัน
1: อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นคือลดต้นทุนด้วยแล้วก็ผลผลิตได้คงเดิมเหมือนกับตอนที่ใช้เคมีอย่างเดียว
5: ถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544
6: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
7: ซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kingบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: นุกนะคะสนุกสนานเรื่นเริงบันเทิงใจในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชช่วงหน้าหลังสปอตโฆษณาปิกมาปิกมาแปลว่ากลับมานะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับคุณผู้ฟังกันที่นี่ในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชก็อยากจะพาไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชที่อำเภอเดี๋ยวก่อนนะเจอแล้วที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังป้าวิสกาวรัตน์กับการใช้ปุ๋ยพืชในสวนยางพาราและปั๊มน้ำมันค่ะพลาดไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวงนะคะไปฟังกันดูว่าใช้บุญพืชแล้วดียังไงแล้วก็ยิ่งประกอบกับช่วงนี้บุญพืชมีโปรโมชั่นซื้อ10แถม1ด้วยนะคะสำหรับปุ๋ยแล้วก็สำหรับตาตากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1ค่ะรีบไปตุนกันไว้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่ตัดสินใจก่อนที่จะไปตุนฟังป้าวิคุยกับโกใหญ่กันก่อนกันละกันนะคะ
1: ใครก็ได้ช่วยทีข้าไม่อยากมานั่งผสมปุ๋ยเลยมันเสียเวลาโว้ย
2: ข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้แต่บุญพืชช่วยเจ้าได้เอาไป The King
1: อะไรเหรอท่าน The King
2: ก็ปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาช่วยให้เจ้าได้ใช้ปุ๋ยง่ายๆไงเบื่อที่ต้องมาผสมใช่ไหมเบื่อที่ต้องเสียเวลาใช่ไหมเดอะคิงนี่แหละง่ายสุดปุ๋ยผสมยูเรียเกรด 3A ให้เสร็จแค่เปิดถุงก็หวานได้เลย
1: ว้าวท่านมันยอดมากคราวนี้ข้าไม่ต้องเสียเวลาแล้วดีใจจังเว้ยเดอะคิงช่วยข้าแล้วเดอะคิงช่วยข้าแล้ว
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าหรือบิ๊กทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและบิ๊กทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: ผมจะมาโทรสอบถามพี่ว่าใช้บุญพืชนานหรือยังครับ
6: ตั้งแต่เปิดร้านนั่นแหละที่เปิดร้านตรงนั้นนั่นกี่ปีนะคะ
5: อ๋อตรงนั้นประมาณ7ปีพี่
6: ตั้งแต่เปิดร้านตรงนั้นเนี่ย
5: พี่ใช้พืชอะไรครับ
6: ปลูกยางกับปาล์มค่ะใช้มูลไก่หลังจากนั้นสักเดือนนึงก็ใช้บุญพืชก็ดีนะพูดถึงดีราคาถูกกว่าปุ๋ยบางยี่ห้อนะอย่างยางมีคนที่เขากรีดนะก็จะบอกว่าป้าซื้อบุญพืชมานะเปลือกมันจะนิ่มกว่า
5: คนงานตัดยางบอกว่าใช้บุญพืชเปลือกจะนิ่มถูกไหมครับ
6: เปลือกมันจะนิ่มก็บอกว่าป้าซื้อบุญพืชมาเลยก็ราคามันไม่สูงแล้วก็เปลือกมันจะนิ่มแล้วก็ไม่ตายนึ่งอันนี้เขาพูดอย่างนี้ก็ป้าไม่ได้ตัดเองไม่ได้กรีดเองจ้ะ
5: อ๋อคนงานบอกใช้บุญพืชในสวนยางพาราเนี่ยเปลือกนิ่มและหน้ายางไม่ตายนึ่งถูกไหมครับ
6: การหน้าไม่ตายนึ่งน่าจะไม่ใจนิ
5: ่งและเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงพี่คนงานบอกไหมเปอร์เซ็นต์น้ำยางเป็นยังไง
6: พูดถึงเปอร์เซ็นต์มันก็ดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์โดยมากที่สวนนี่เปอร์เซ็นต์มัน42
5: 42
6: จ้ะ42%ของคนอื่นก็บอกของเขาได้ประมาณ20กว่าเพราะทำไมของป้าได้

0: 12บอกว่าใส่ปุ๋ยนะแต่ก็ของคนอื่นก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไงก็อาจจะใส่ยี่ห้ออื่นเรื่องไงไม่ถามเขาหรอกแต่ของน้องถามอีกคนก็ไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็นี่22%ค่ะของเรา42
1: คงที่อย่างนี้ตลอดไหม
0: ก็ตลอด
1: ที่ใช้บุญพืชมาตลอดถึง6-7ปีเนี่ยถามจริงๆว่ามั่นใจอย่างที่ใช้บุญพืชมาตลอดเนี่ย
0: ก็มั่นใจค่ะมั่นใจเพราะว่าคนกรีดยางเขาก็พูดว่าเปลือกมันนิ่มไงมันนิ่มกว่าใช้ปุ๋ยอย่างอื่นก็พูดงั้นคนที่กรีดเองก็ไปกรีดของคนอื่นด้วยแล้วก็บอกเปลือกมันนิ่มดีราคาก็ไม่สูงก็พูดงั้น
1: ใครแนะนำพี่มาใช้
0: รู้สึกจะเพื่อนของแฟนยังไงแฟนนี่เป็นทำงานอยู่เป็นครูอยู่เซลซีเกลนะแฟนเป็นผอโรงเรียนก็ได้ยินไม่ทราบไปแนะนำแต่สีเกาบอกใช้บุญพืชสีมันดีนะราคาไม่สูง
1: อ๋อมีสวนที่เคยใช้อยู่แล้ว
0: แนะนำ
1: เรามาใช้อีกทีหนึ่งถูกไหมครับ
0: จ้ะ
1: ลองไปลองมาใช้ดีจริง
0: ก็ใช้ตลอด
1: ใช้ตลอดมาถึง6-7ปีถ้าปัจจุบันนี
0: ้
1: ตอนนี้พี่รู้มั่นใจเลยเนาะบุญพืช
0: ก็ใช้ตลอดอ่ะ
1: พี่ชื่ออะไรครับ
0: ชื่อป้าวีค่ะ
1: ป้า
0: เก้ารัต
1: อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเลขที่96/1หมู่3ตำบลโคกยางอำเภอกันตัง
1: อำเภอกันตังจังหวัดตรังนี่เองเนาะอยู่ใกล้ๆโคกยาง
0: จ้ะ
1: ๆบุญพืชถูกและดีมีอยู่จริงบุญพืชถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อยากจะรู้ต้องลองนะครับว่าถูกและดีมีอยู่จริงไหมนะครับครับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับ
0: จ้า
1: ขอบคุณนะครับพี่
0: จ้าจ
1: ้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @@bp2544
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าต้าหรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ไปว่าเราจะจัดโปรปีเดียวไม่ใช่ยังไม่ใช่ปีละครั้งนะคะโปรดีปีละครั้งแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าสาเหตุก็เพราะว่าอะไรทุกอย่างอะต้นทุนการผลิตขึ้นหมดทุกอย่างแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจไม่ดีเป็นปีที่พี่น้องเกษตรกรลำบากลำบนจริงๆก็ลำบากกันทุกปีแต่ปีนี้ลำบากมากเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างอื่นไม่ดีด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในความอยู่รอดไปด้วยกันกับพี่น้องเกษตรกรก็เลยจัดโปรให้อีกรอบนี้โปรสั้นกว่ารอบที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ตุนรอบที่แล้วรีบไปตุนช่วงนี้และยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงใช้ด้วยรีบไปหาซื้อรีบไปจับจองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกันได้วันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
0: ไปฟังเพลงกันต่อยสักเพลงหนึ่งเลยแล้วกันนะคะเริ่มใหม่กับฉันจากวงทับ5ค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมสายด่วนบุญพืชเลยนะ0861

0: พิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรเพิ่มพลังให้กับพืชทุกชนิดด้วยพลังบุญพืชพลังบุญพืชปุ๋ยเคมีพลังแรงที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ปุ๋ยทุกสูตรมีพลังที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นพลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ใช้เป็นตัวเสริมเพื่อให้ธาตุอาหารหลักทำงานได้ดีขึ้นและมีพลังที่เพิ่มขึ้นพลังบุญพืชสามารถใช้หว่านเดียวหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพได้ทุกสูตรเพื่อช่วยเสริมสร้างความสมดุลความสมบูรณ์และความแข็งแรงให้กับพืชพลังบุญพืชช่วยแก้ปัญหาดินเป็นกรดด่างดินแน่นดินแข็งและดินเสียพลังบุญพืชได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรทดสอบประสิทธิภาพและความแรงของพลังบุญพืชได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: ที่สวนนี่มันปลูกอะไรบ้างอะคะปลูกพันธุ์อะไรบ้าง
3: มีข่าวน้ำผึ้งแล้วข่าวแตงกวาแล้วก็ทองดี
2: ราคาดีทั้งนั้นเลยไหมคะราคาต่างกัน
3: ราคาทองดีก็จะต่ำกว่าข่าวน้ำผึ้ง
2: แต่ว่าของเราทำเกรดส่งออกใช่ไหมคะ
3: เกรดส่งออกแล้วมันก็มีตลาดด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นนอก
2: ของเราส่วนใหญ่จะส่งออกส่งนอกราคาดีด้วยแสดงว่ามันก็ต้องได้มาตรฐานได้คุณภาพดีมันถึงจะส่งนอกได้ใช่ไหมคะ
3: เราต้องทำให้ได้แล้วถ้ามันใหญ่เกินมันจะไปตลาดม
2: ันไม่ได้ไซส์
3: ไม่ได้ไซส
2: ์ตอนที่ใช้บุญพืชนี่มันก็โอเคไหมคะ
3: ก็คิดว่าโอเคนะมันเราเอามาไว้บำรุงต้น
2: ใช้บำรุงต้นนี่ใช้ช่วง
3: เนี่ยเดี๋ยวพอประมาณอีกสักเดือน
4: จะบำรุงอีกรอบ
2: อีกสักเดือนนี่คือก่อนเก็บใช่ไหมคะก่อนเก็บรุ่นสอง
3: ก่อนเก็บ
2: ก่อนเก็บรุ่นสองก็บำรุงต้นพอใช้บำรุงต้นแล้วมันเห็นผลยังไงบ้างอะคะ
3: มันก็ดูดีนะดูเขียว
2: ใบมันใช่ไหมคะใหญ่เขียวหนาน
3: ั่นแหละ
2: ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพอมันใบดีมันก็ลูกมันก็น่าจะดี
3: เราก็พอใจ
2: พอใจใช่ไหมคะต้นทุนต่ำด้วยอันนี้เอามาร่วม
3: ไม่ร่วมอ่ะก็รอประมาณอีกสักเดือนก็จะใส่บุญพืชล้วนเลยบำรุงต้นเฉยๆ
2: ได้ใส่เคมีอะไรบ้าง
3: ใส
2: ่สลับกันใช่ไหมคะ
4: ของป้าใช้สูตรสลับ
3: ปีนี้จะใส่บุญพืช2หนอ่ะ
2: ประหยัดเลย
3: แล้วคราวนี้ใส่บุญพืช2หนแล้วคราวนี้เราก็ไปใส่พวกเคมีเราทิ้งเคมีไม่ได้
2: ใช่ค่ะมันต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะแต่ใส่บุญพืช2หนเลยเพียวๆล้วนๆก็ลดลงไปต้นทุนลดลงไปเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
3: ใส่เพียวๆเลยเราบำรุงต้น
2: บำรุงต้นดินด้วยใช่ไหมคะดินเป็นยังไงบ้างคะดีไหมอ่ะดินร่วนไหมคะดำไหม
3: ดินมันก็ดูดีนะเพราะเราใส่พวกฟางด้วยหญ้าด้วยเอาหญ้า
2: ดินก็ร่วนดีใช่ไหมคะ
3: ดินร่วนดี
2: มันมีไส้เดือนบ้างไหมอ่ะเห็นไส้เดือนบ้างไหมคะ
3: มีแต่เราไม่อยากกับมันไว้
2: ไส้เดือนดีนะ
3: ใช่เวลาเราหว่านปุ๋ยแล้วมันขึ้นมา เราก็นึกแหลงมัน
2: ไส้เดือนดีนะมีประโยชน์นะที่มันแบบนี้เป็นปุ๋ยเลยนะ
4: ถ้าจะมีประโยชน์ทางธรรมชาตินะคะ
2: ใช่แต่ว่าก็ถือว่าดินดีใช้ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วใช้บุญพืชมานานแล้วยังอะคะ
3: 4 ปี
2: ใช้มาตลอดใช้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ
3: ใช้ต่อเนื่อง
2: ก่อนที่จะใช้บุญพืชนี่คือใช้อะไรมาก่อนนะคะใช้เฉพาะเคมีหรอ
3: ใช้เฉพาะเคมี
2: แล้วทำไมถึงคิดว่าเออมันลง
3: ไม่แพ้เหมือน
2: บ
3: ุ
2: ญพืช
3: เขาพูดกันว่าฟังในวิทยุเออเขาก็ว่าดีบำรุงต้นทาให้ดินดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะแพงเกินก็ไม่ร้องเอามาทีเป็น10 ลูกนะ
2: มาทีแรกก็เป็น10 ลูกเลยเหรอคะเอามาใช้แล้วก็ติดใจไหมคะ
3: ดูมันจะเขียวช่วงที่เราทิ้งปุ๋ยเคมีมันจะดูเขียว
2: ช่วงระหว่างที่หว่างช่วงของปุ๋ยเคมีใช่ไหมคะเอามาสับด้วยบุญพืชแล้วมันใบมันเขียว
3: เรารอเคมีที่จะลงเราก็ให้มันกินบุญพืชไป
2: แล้วก็เห็นว่าใบมันเขียวดีใบใหญ่ดีสมบูรณ์ดีก็เลยใช้มาตลอดเหรอคะต้นทุนต่ำด้วยไหมคะ
3: ก็ต่ำ
2: ก็ลดลงไปแบบเกินครึ่งเลยเนาะ
5: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544
2: นอกเหนือจากปุ๋ยแล้วได้ใช้ตาด้วยไหมคะ
3: ตาตาใช้ได้2 ปี
4: เพรา
3: ะพี่สาวเขาใช้ตาตาเขาบอกใบใหญ่ดีวะแล้วลองช่วงไหนบอกลองช่วงมันแตกใบอ่อนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะขยายใบพาให้ใบสมบูรณ์ดี
2: พี่สาวก็ทำสวนส้มใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: เขา
4: ชื่ออะไรนะคะ
3: เขาชื่อลูกจันทร์ก็ทำ
4: พี่ลูกจันทร์ที่ไปโฆษณาให้เราหน้าบูธเรานั่นเอง
2: นี่แหละเขาชื่นใจตรงที่เขาบอกว่าใบมันเขียวใหญ่นะ
4: พี่ลูกจันมีการโฆษณาให้เราหน้าบูธด้วยนะบอกทริคลูกค้าที่เขายังไม่เคยลอง
2: ขอบคุณมากเลย
3: คนแถวนี้เขาก็บอกนะเป็นเลยไปซื้อตาต้ามาขยายใบสวยจังเลย
4: ใบใหญ่ดีค่ะส้มสมบูรณ์นี่ฉันก็ฉีดตาต้าตั้งแต่ช่วงมันกำลังแตกนะแต่ครั้งนี้ก็ว่าอีกสัก2วันเนี่ยจะฉีดใหม่
2: ฉีดร่วมกับพวกยาอะไร
4: ยาหนอนยาหนอน
2: ผสมได้เลยค่ะผสมกันไปเลย
4: ยาหนอนแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดลูกค้าใช้จริงไม่ใช่จริงก็เนี่ยกระสอบบุญพืชห่อโคมเนี่ยเห็นไหม มีประโยชน์นะเอาปุ๋ยใส่เสร็จแล้วมาตัดมาห่อห่อกันแดดได
3: ้ได้บุญพืชกับต้าต้าแล้วผิวกับน้ำหนักมันดีขึ้นไหมคะ
2: ไม่ลายเนาะไม่เห็นลายผิวไม่ลายเนาะ
4: ยังรู้ไม่ถึงว่าน้ำหนัก
2: แต่ว่าที่ใช้มาก็พอใจเนาะ
3: ก็พอใจ
4: ต้นทุนถูก
2: ต้นทุนต่ำด้วย
4: แสดงว่าใช้เตรียมดอกเยอะแล้วเนี่ยมีแต่กระสอบเตรียมดอกของบุญเพิดกระสอบสีฟ้าขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้ของเราวันนี
2: ้
4: ขอบคุณมากค่ะ
6: ตาตาใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชนะคะใบพืชหนาเขียวใหญ่สมบูรณ์ใบพืชก็เปรียบเสมือนห้องครัวของพืชนะคะถ้าใบพืชสมบูรณ์แข็งแรงแสดงว่าในห้องครัวนั้นน่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวัตถุดิบนะคะในการที่จะผลิตสารอาหาร

0: เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้ทั้งบุญพืชแล้วก็ใช้ทั้งต้าในสวนส้มโอที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรพี่สุดใจค่ะ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉา

0: แค่ไหนต้าตามก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทยบุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: ผู้เป็น

0: ลพืชช่วยเรื่องราคายางไม่ได้แต่ช่วยเรื่องผลผลิตได้จริงหรือเปล่าครับ
1: เมื่อก่อนใช้เคมีเปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่ใน30-30แต่ช่วงนี้มันอยู่34-35บางทีก็ถึง36-37
2: เคมีเพิ่งได้แค่แต่38-37ซึ่งวันนี้12อยู่ตอนนั้นเด็กเบิกขี้นั้นพอได้2-3อาทิตย์ซึ่งพอคิดประจำก็เลยอยู่ที่36-37อยู่มาเป็นนานตลอดเลยแค่ปืนนี่จะอยู่เสมอเลยดีต้องพอใจมากเลยในวันนี้ซึ่งว่าตัดสินใจมีพิษเลยไปใช้นี
0: ้ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าปุ่นพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริง

0: ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: 25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยไม่ตีหัวเข้าบ้านไม่หลอกไม่ลวงใครไม่เอาดินเอาหินเอาทรายมาปั้นเม็ดใส่กระสอบแน่นอนบุญพืชคือผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่เราสัมปทานเอาไว้เพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพคุณสมบัติของบุญพืชได้เลยวันนี้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ฝากไว้สายด่วนบุญพืชทางรายการนะคะ0861849000หรือและแอดบุญพืช ID line @bp2544 และแอดบุญพืช ID line @bp2544 เดี๋ยวนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะคะขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชวันนี้เตือนใจลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเหยื่อไฟไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมสูญเสีย41คนแล้วนายพิษณุแฟนของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์อายุ31ปีผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 22:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลตากสินเปิดเผยว่านางสาวทัศนัยเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เดินทางไปเที่ยวที่ร้านในวันเกิดเหตุและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจและถอดสายอาหารแล้วตนเชื่อว่าจะรักษาจนหายได้อย่างไรก็ตามระหว่างการรักษายังคงต้องเคารพการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไม่ออกจนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังเข้าห้องผ่าตัดพบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นเริ่มมีอาการเจ็บคอและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ต่อมามีอาการหน้าบวมและคอบวมแต่ยังสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติและช่วงเช้าวันอาทิตย์ได้เคารพการผ่าตัดอีกครั้งแต่เมื่อไปเยี่ยมในช่วงเย็นพบว่านางสาวทัศนัยถูกใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ยังพยายามหันหน้ามาสื่อสารกับตนจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลแจ้งทางโทรศัพท์ว่านางสาวทัศนัยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากนั้นมีอาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตตนพ่อแม่และลูกทั้งสองคนได้เข้าไปกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่เกิดเหตุร้านที่ส่งทนายความมาให้เงินช่วยเหลือ 10,000 บาทและไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกที่ผ่านมานอกจากสิทธิ์การรักษาพยาบาล30บาทแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอื่นๆที่ครอบครัวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำร่างนางสาวทัศนัยออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดกุณฑีรุทธารามวัดห้วยขวางเป็นเวลา3วันผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนางสาวทัศนัยแล้วยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายได้แก่นายเข้มมีชัยอายุ43ปีเป็นผู้เสียชีวิตรายที่41ที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความถูกผู้จัดการมรดกนายเฮียงหลังยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินนายพงศวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนางบัวไขผู้จัดการมรดกนายเฮียงยื่นขอใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่61945เนื้อที่กว่า21ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นโดยแจ้งว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายต่อมาเจ้าวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายและมีคำสั่งยกเลิกกระบวนการออกใบแทนพร้อมแจ้งสิทธิ์ให้กับนางบัวไขสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์การเข้าแจ้งความครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่าการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ภายหลังพบโฉนดฉบับจริงเข้าข่ายการให้ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ส่วนประเด็นสิทธิในที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าตามคำพิพากษาถึงที่สุดสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของวัดป่าอดุลยารามแม้ในชื่อโฉนดปัจจุบันยังเป็นชื่อของนายเฮียงเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยสำนักงานที่ดินจะดำเนินการตามข้อตอนมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและอยู่ระหว่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไปรัฐมนตรีท่องเที่ยวแจงคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินสะพัด 5,000 ล้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ายังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.เนื่องจากสภาพัฒน์ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมครม.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านขณะเดียวกันได้รับฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการในเฟสแรกอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถาน

0: การณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างแต่หลังวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า33ล้านคนและเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทางนี้คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
10: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
11: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
12: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
11: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
12: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
11: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง wow. ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
13: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

ททจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

ือฟังเพลงนี้ก็ต้องนั่งเหยียวซ้ายแลขวาว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าเอฟเฟกต์ฝนตกนี่คือตลอดเพลงเลยนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคุณผู้ฟัง4โมงกว่าครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักที่อสมทสงขลา 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะครับทักทายคุณผู้ฟังอสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะฮะฝนตกมาจากที่หาดใหญ่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มซาซากันแล้วนะครับสำหรับในพื้นที่ของอสมทสายสนาม

บินหัดใหญ่นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังหนึ่งเรื่องที่หลายคนได้คงจะได้ข่าวกันแล้วสำหรับการหยุดวันพิเศษนะวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมในเดือนตุลาคมนะครับในวันที่16ตุลาคมคุณผู้ฟังอันนี้เฉพาะนะครับเฉพาะกรุงเทพมหานครนะไม่ใช่ทั่วประเทศต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะรองรับการประชุมใหญ่ระดับโลกนะที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือ IMF World Bank นะครับที่จะมีเขาเรียกว่านายธนาคารแล้วก็รัฐมนตรีคลังจากทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนับหมื่นคนนะครับจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์นะครับคุณผู้ฟังในช่วงของ12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับก็ทีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อรวมกันกับวันเสาร์ที่17แล้วก็วันอาทิตย์ที่18ก็ทำให้ข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในกรุงเทพก็จะมีวันหยุดต่อเนื่อง3วันนะครับอย่างไรก็ตามวันหยุดดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมราชการทั่วประเทศแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเอกชนทุกแห่งจะต้องหยุดตามไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกกันไปว่ามติครม.เนี่ยนะครับก็เมื่อวันที่19พฤษภาคมมีการเห็นชอบมาตรการในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับประจำปี2519นะ12ถึง18ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นวาระระดับชาติเลยนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องอัปเดตรู้ข้อมูลด้วยนะว่าประเทศไทยของเราเป็นการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะครับ16ตุลาคมเฉพาะในกรุงเทพมหานครกันก่อนในเบื้องต้น

0: งอะไรนะโคตรสวยโคตรอันตรายเหรอครับที่ส่งกันมาของใครอ่ะอาสารนะแล้วก็มีของใครเนี่ยอ๋อมีกลิ่นฝนที่ส่งมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะ
1: 96.5 Modern Life Modern Music
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนและมาฟังด้วยกันนะ
3: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: Mcot Radio. Modern Life, Modern Music. In Song Club.

ั่งดูนะครับข่าวที่บอกว่า YouTube เนี่ยเตรียมในการปรับระบบนับยอดวิวใหม่นะครับซึ่งจะเริ่มนับยอดวิวตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มดูคลิปกันเลยนะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มระบบใหม่24สิงหาคมนี้นะครับสำหรับการปรับนับยอดวิวจากที่แบบต้องดูคลิปไประยะหนึ่งถึงจะได้ยอดวิวเป็นได้ยอดวิวตั้งแต่ภาพเฟรมแรกในคลิปซึ่งก็จะใช้กันกับคลิปทุกรูปแบบทั้งคลิปปกติคลิปช็อตแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะในส่วนของการสร้างรายได้แล้วก็การคำนวณส่วนแบ่งก็ยังคงใช้เกณฑ์เดิมกันอยู่นะครับต้องรอดูว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะมีการกระทบต่อวงการเพลงมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าจะเป็นวงการอื่นๆนะที่ใช้ YouTube ขับเคลื่อนกันอยู่ฟังพี่เป๊กกันบ้างดีกว่านะครับ

ุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

ผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามา

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพลพีกำชับจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจผู้ตกหล่นที่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการ

0: ว่าสำหรับประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ One Stop Service ในแต่ละจังหวัดได้ซึ่งขณะนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่เข้ามายื่นขออุทธรณ์เนื่องจากตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จึงไม่ขอเข้ามายื่นอุทธรณ์เพราะรู้ตัวว่าในบางหัวข้อไม่เข้าข่ายหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนจึงได้สั่งการกรมการปกครองและผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่ไปหาประชาชนถึงบ้านและหากติดปัญหาอุปสรรคในเงื่อนไขของยานพาหนะก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยหรือว่าสภาพใช้ได้หรือไม่รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อเป็นพยานให้กับประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ส่วนใครที่มีบัญชีม้าบ้านม้าหรือมีรายได้เพิ่มเติมก็จะประสานให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เช็คเพิ่มเติมโดยเน้นย้ำให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนขณะที่ยอดการยื่นอุทธรณ์ไม่เคลื่อนไหวรวมถึงมีเสียงเรียกร้องว่าการเดินทางไปยังอำเภอยุ่งยากกรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจมากแค่ไหนนายพลพีกล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะควรมีการบูรณาการในจังหวัดการให้ประชาชนมาที่อำเภอเพียงแห่งเดียวบางทีประชาชนต้องเดินทางไปกลับเกือบ60กิโลเมตรซึ่งมีความลำบากดังนั้นนายอำเภอก็สามารถใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจที่ทันทีซึ่งเน้นย้ำไปแล้วและคิดว่าจะมีผู้เข้ายื่นอุทธรณ์เพิ่มขึ้นก่อนที่จะหมดเขตในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จุลพันธ์เผยครม.ไฟเขียวกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายสิทธิความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานหลายกลุ่มทั้งกลุ่มคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมโดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่1ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์2ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเช่นการรับงานผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งขยายประเภทที่ได้รับความคุ้มครองทั้งงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการ3รับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงผลปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครได้อาวุธปืนเกือบร้อยกระบอกรวมถึงอาวุธสงครามด้วยนุจรีแรกรุ่นแรงครับ
1: นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยผลการกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในช่วงวันที่1ถึง18สิงหาคมนี้สามารถจับกุมอาวุธปืนได้ถึง78รายเป็นอาวุธปืนสงคราม1กระบอกอาวุธปืนทั่วไป118กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียน34กระบอกไม่มีทะเบียน84กระบอกและกระสุนอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าสามารถยึดของกลางได้ถึง 360,000 กว่าเม็ดและยาไออีกจำนวนหนึ่งโดยการแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าการจับกุมในรอบเดือนนี้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนของผู้ที่ถูกจับและจำนวนของอาวุธปืนและยาเสพติดโดยจะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปลดล็อก

0: ให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบเนริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
5: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
7: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
7: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
6: MCOT Radio Networkร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับ คือเมืองที่ผมรักที่สุด ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่ เมืองในฝันเลยครับ
9: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย

0: เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย

ชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักครับผมอสมทสงขลา 96.5 ครับชั่วโมงนี้เราฟังพร้อมกันไปนะครับกับอสมทพัทลุง 95.75 แล้วก็อสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับ

วันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ศาลหลักเมืองสงขลาเนี่ยนะครับหลายคนเคยไปนะที่ถนนนางงามไปทำบุญกันบ้างไปถ่ายรูปกันบ้างอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของการตรวจนับเงินบริจาคแล้วก็ทรัพย์สินศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเปิดในทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมกับการวางระบบนำส่งเงินตามระเบียบนะครับย้ำทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็รักษาศาลเจ้าให้เป็นศูนย์รวมศรัทธานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับก็คึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับที่บริเวณของศาลหลักเมืองสงขลานะครับก็เป็นทางด้านของที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลานี่ก็ลงพื้นที่ตรวจนับเงินบริจาคแล้วก็ทรัพย์สินภายในตู้เซฟนิรภัยของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา12ตู้ด้วยกันนะครับโดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะประธานคณะทำงานนำทีมลงพื้นที่สังเกตการเพื่อที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้กับคณะกรรมการศาลเจ้าผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนได้เข้าร่วมกันเป็นสักขีพยานแล้วก็สังเกตการกันในทุกขั้นตอนนะครับซึ่งก็มีทางด้านของนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลานายวินิจเทพนิตนายอำเภอเมืองสงขลานางสาวจิตพิสุทธิ์ไกรประสิทธิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลานางสาวนิธิวดีประกอบกิจคลังจังหวัดสงขลานางสาวทิติรัตน์แก้วขาวเสมียนตราจังหวัดสงขลานายพิรักษ์ทิมมณีป้องกันจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางมาร่วมกันเป็นสักขีพยานสังเกตการกระบวนการในการตรวจนับนะครับสืบเนื่องจากการบริหารจัดการกิจการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาที่มีข้อคิดเห็นและก็แนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันก็ส่งผลให้การบริหารจัดการและก็การดำเนินงานบางประการไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจังหวัดสงขลาจึงแต่งตั้งคณะทำงานตรวจนับเงินบริจาคและทรัพย์สินภายในตู้เซฟนิรภัยของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาตามคำสั่งลงวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อที่จะให้การดูแลและก็คุ้มครองทรัพย์สินของศาลเจ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎเสนาบดีว่าด้วยศาลเจ้าพุทธศักราช2463ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินของศาลเจ้าพุทธศักราช2520แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับกระบวนการในการตรวจนับคุณผู้ฟังกำหนดให้ตรวจนับเป็นรายตู้รวมทั้งหมด12ตู้ด้วยกันนะครับโดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็น6จุดด้วยกันก็คือจุดนำเงินออกจากตู้แล้วก็ตรวจนับจุดคัดแยกเงินจุดนับแล้วก็มัดเงินจุดตรวจสอบแล้วก็จัดเก็บจุดตรวจสอบโดยธนาคารแล้วก็จุดส่งมอบให้อำเภอเพื่อที่จะให้ทุกขั้นตอนมีความชัดเจนโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โดยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการคัดแยกธนบัตรแล้วก็เหรียญเรียงธนบัตรตามชนิดนับเป็นมัดมัดละ100ใบพร้อมบันทึกจำนวนแล้วก็ยอดเงินก่อนส่งต่อให้ธนาคารตรวจนับด้วยเครื่องอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาแล้วก็ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลานะครับในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการศาลเจ้าทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างคณะกรรมการศาลเจ้ากับกรมการปกครองเพื่อที่จะให้การบริหารกิจการศาลเจ้าเป็นไปตามระเบียบและเกิดความเรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการในการตรวจนับเงินแล้วก็ทรัพย์สินซึ่งจังหวัดได้เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องทั้งการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่แล้วก็การเตรียมคณะทำงานเพื่อที่จะให้การตรวจนับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงประชาชนได้เข้ามาเป็นสักขีพยานแล้วก็ร่วมสังเกตการได้หากพบว่าขั้นตอนใดไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็สามารถที่จะทักท้วงได้นะครับซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนอีกทั้งก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสงขลาบนถนนนางงามมีทั้งประชาชนชาวสงขลานักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยก็เดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมากนะครับจึงต้องการที่จะให้ศาลเจ้าแห่งนี้สามารถที่จะดำเนินกิจการได้อย่างเรียบร้อย
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสิ่งสำคัญก็คือทุกฝ่ายจะต้องมีความรักแล้วก็ความสามัคคีกันหากสามารถบริหารกิจการศาลเจ้าได้ด้วยความเรียบร้อยก็เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็จะเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมชมมากขึ้นจังหวัดจึงต้องการที่จะให้ดำเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็อยู่ภายใต้กฎระเบียบแล้วก็เรื่องของระเบียบกฎหมายนะครับทั้งนี้ภายหลังจากการตรวจนับเงินบริจาคก็จะมีการดำเนินการตามระเบียบก็จะส่งให้กับอำเภอก่อนส่งต่อจังหวัดแล้วก็จังหวัดก็จะส่งต่อกรมการปกครองตามลำดับเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการเงินเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดนะ

ครับทางด้านของนางสาวสุธิดาพันธนิยะจิ้วจันทร์เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการบริหารจัดการเงินของศาลเจ้าก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทยโดยศาลเจ้าจะมีการนำส่งเงินให้กับอำเภอส่งจังหวัดแล้วก็จังหวัดส่งต่อกรมการปกครองตามลำดับส่วนของเงินที่นำส่งนะครับจังหวัดสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ 5,000 บาทเช่นเดียวกันกับอำเภอเพื่อสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทโดยไม่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายผ่านกรมการปกครองทุกครั้งโดยส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิน 5,000 บาทก็จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนก็คือศาลเจ้าเบิกผ่านอำเภอส่งต่อจังหวัดและจังหวัดส่งให้กรมการปกครองตามลำดับนะครับโดยเรื่องของจังหวัดแล้วก็อำเภอเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดูแลกำกับศาลเจ้าดำเนินการตามระเบียบราชการส่วนประเด็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็จะเข้ามาดูแลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการกิจการศาลเจ้าเป็นไปอย่างถูกต้องครับสำหรับในการตรวจนับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการวางระบบให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเดินหน้าในการบริหารกิจการศาลเจ้าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจังหวัดก็จะกำชับให้กับอำเภอดำเนินการตามระเบียบอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาสังเกตการเพื่อสร้างความโปร่งใสและก็ความเชื่อมั่นโดยมุ่งให้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเป็นสถานที่ที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ฟังเคยไปบ้างหรือยังครับเป็นศาลเจ้าเป็นศาลหลักเมืองที่เป็นในสไตล์แบบจีนนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่มีลักษณะดังกล่าวใครไม่เคยมาต้องแวะกันมาสักครั้งหนึ่งนะครับ

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: MCOT Connect, แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเป็นถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กร

องระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1 แผ่นโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อ

0: ผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: ช่วงชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลแชร์ว่ายางรถยนต์แบบยางซอฟต์เมื่อใช้งานแล้วดอกยางจะหมดรู้สึกไวกว่ายางเรเดียลทั่วไปหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยางยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.ตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียางยนต์ที่เขาแชร์ว่ายางรถยนต์แบบยางซอฟต์ดอกยางจะหมดไวกว่ายางเรเดียลทั่วไปนี่จริงไหมครับ
3: อันนี้จริงครับชื่อก็บอกเลยว่าซอฟต์นะครับ

0: ็จะหมดไวกว่ายางเรเดียลปกติครับ
1: แล้วทำไมยางซอฟต์ถึงหมดไวกว่ายางปกติล่ะครับ
0: ยางซอฟต์ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีผิวสัมผัสนุ่มแล้วก็ตัวเขาเองเวลาที่วิ่งความนุ่มของเขาจะต้องมาพร้อมกับคุณสมบัติในการยึดเกาะถนนที่ดีค่าเทรดแวร์ของตัวยางเรเดียลปกตินะครับที่วิ่งใช้งานถนนทั่วไปประมาณสัก200ไปปลาย300ถึง500พอเป็นยางซอฟต์ในส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับประมาณ100บวกบวกนิดหน่อยถึง200ครับไม่เกินค่าที่อยู่ในช่วงระดับประมาณสัก200เนี่ยนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดเป็นตัวยางที่ออกแบบมาเน้นสำหรับยอมที่จะให้เนื้อยางนุ่มนวลแต่ว่าเกิดการสึกหรอสูงได้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับตัวผู้ขับขี
1: ่ยางซอฟต์มีข้อดียังไงครับ
0: มันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับแรงบิดสูงๆได้ให้การยึดเกาะถนนได้ดีในสภาพที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมนะครับเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงวิ่งต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงโครงสร้างของตัวยางความแข็งแกร่งของไหล่ยางเนี่ยจะมีความแข็งจะมีการบิดผิดลูกน้อยเวลาที่เจอกับพื้นถนนที่บิดเวลาเราหักเลี้ยวเข้าโค้งอืดยางจะพยายามยึดตัวเองให้อยู่กับพื้นถนนเพราะนั้นก็จะได้การขับขี่ที่บอกว่าพวงมาลัยแม่นยำการโยงการโครงตัวเนี่ยน้อยนะครับผู้ขับควบคุมได้ดีมันคือจุดประสงค์ที่เกิดยางเกรดที่เรียกว่านุ่มนวลกว่ายางเรเดียลปกติขึ้นมาที่เรียกว่ายางซอฟต์นะครับ
1: คำที่ว่าดอกยางหมดไวจริงๆแล้วยางประเภทนี้ใช้งานได้แค่ไหนครับ
0: จริงๆแล้วยางรถยนต์เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมนะครับโดยมอก.ยางที่จะผลิตจำหน่ายในไทยได้มาตรฐานจะต้องมีอีโคสติกเกอร์ยางในนั้นจะบอกอยู่เลยครับว่ายางอันนี้มีการสึกหรอเท่าไหร่ยางอันนี้มีเสียงขนาดไหนยางอันนี้มีคุณสมบัติการรีดไล่น้ำขนาดไหนเพราะนั้นเนี่ยลองดูไอ้ตัวค่าบาร์สติกเกอร์ที่ติดอยู่กับยางตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นโคสติกเกอร์ของยางนะครับมีคุณสมบัติช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยหรือเปล่าบอกหมดเลยครับในยางยุคปัจจุบันนี
1: ้และที่เขาบอกกันว่าเมื่อใช้ยางซอฟต์ไปนานๆแก้มยางจะแตกร้าวได้นี่จริงไหมครับ
0: ยางซอฟต์จริงๆไม่ได้แก้มแตกไวแต่ถ้าเกิดเป็นยางซอฟต์ที่แก้มแตกไวบางครั้งมีอยู่2 อย่างครับที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือเป็นยางซอฟต์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในการแข่งขันค่าเทรดแวร์เขาจะต่ำมากๆเลยระดับแค่ประมาณ100บวกลบแล้วเราก็ไปเอายางพวกนั้นมาใช้พอเราเอายางเกรดแบบที่ไม่ได้เจอกับสภาวะการแข่งขันมาวิ่งบนถนนวิ่งธรรมดารถติดปรากฏว่า2ปีไปแล้วยางก็ยังไม่ได้สึกเยอะนี่นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่เพราะเราใช้ความเร็วต่ำแล้วก็ไม่ได้วิ่งจนความร้อนสะสมสูงแก้มที่ไม่ได้ถูกออกแบบเผื่อไว้ก็เลยจะเกิดรอยแตกร้าวขึ้นได้ครับถ้าเทียบกับตัวยางปกติ
1: สำหรับผู้ที่สนใจเลือกยางรถยนต์แบบยางซอฟต์มาใช้งานผู้เชี่ยวชาญแนะนำไว้แบบนี้ครับ
0: ยางซอฟต์ถ้าเกิดเราต้องการสมรรถนะต้องการยึดเกาะถนนไม่เกี่ยงว่ามันจะต้องเปลี่ยนเร็วขนาดไหนอาจจะคุ้มสำหรับคนนั้นที่เขาต้องการในสิ่งที่ยางเกรดระดับซอฟต์มีแต่ถ้าเกิดเราจะต้องการวิ่งใช้งานทั่วไปรถเราไม่ได้ขับเร็วไม่ได้ใช้ความเร็วสูงไม่คุ้มเลยครับเพราะว่ายางที่สึกหรอไวมีอายุการใช้งานสั้นมีโอกาสเกิดการเกิดแก้มแตกร้าวได้ไวกว่าปกติก็ไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานตัวยางนะครับเลือกที่ตรงกับที่เราต้องการใช้งานดีที่สุดครับ
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ายางรถยนต์แบบยางซอฟต์จะหมดไวกว่ายางเรเดียลทั่วไปนี่เป็นยังไงครับ
0: ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับเพื่อให้ผู้ได้รับข้อมูลเนี่ยสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจว่าควรจะไปไหมเหมาะกับเราหรือเปล่าตรงกับที่เราต้องการใช้ไหมหรือเราจ่ายไปแพงด้วยแต่เราเสียอะไรไปบ้างก็สามารถแชร์ต่อได้ครับ
1: อย่าเชื่อเพียงคำโฆษณาที่สวยหรูควรพิจารณาจากประสบการณ์การใช้งานจริงตามหลักวิชาการด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จะเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
2: ครับก็มาคุยกันครับ2ชั่วโมงครับพี่ไพศาลวันนี้ผมมาแทนพี่อันมีภารกิจสำคัญวันนี้ครับก็เลยขอสลับสับเปลี่ยนกันจัดหน่อยเดี๋ยววันศุกร์ครับพี่อันมาแทนผมครับ
3: ครับ
2: ก็วันนี้หลายเรื่องครับถ้าเรื่องต่างประเทศนะคนไทยในอิสราเอลโอ้โหพี่เพศานเจ็บอีกแล้ว
3: แรงงานใช่ไหมแรงงาน
2: เป็นแรงงานนะฮะถูกระเบิดเป็นระเบิดเก่าที่ฝังอยู่ในฟาร์มครับอาจจะลักษณะคล้ายๆกับตามแนวชายแดนหรือเปล่าที่มันไม่ระเบิดมันไม่ทำงาน
3: ยิงมาแล้วมันมา
2: ด้าน
3: ยังไม่ทำงานมันด้านอยู
2: ่ครับ
3: มันคงไม่ได้นะมันแบบมันยังไม่จุดระเบิด
2: ใช่ครับก็พอมันระเบิดขึ้นมาเจ็บไป6เลยนะฮะ
3: เออแล้วก็ปล่อยให้เข้าไปทำงานได้ยังไงนะ
2: มันน่าจะมีการตรวจด้วยนะ
3: มันเป็นเขตที่เคยสู้รบเคยอะไร
2: โอ้โหเป็นเหมือนลัดกันชนหรือเปล่าพี่เบสารเพราะว่าอย่างไอ้ตรงแถวฮามาสที่อิสราเอลไปถล่มเนี่ยไอ้ก่อนจะถึงกันชนฮามาสเนี่ยมันเป็นย่านเกษตรกรรมที่ให้แรงงานต่างชาติไปทำงานนะตอนที่ฮามาสเขาบุกเข้ามาเนี่ยก็เจอแรงงานไทยก่อนเลยไม่ใช่เหรอครับวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงนะฮะ
3: เพราะอยู่ติดกันนะมีกำแพงกั้น
2: ใช่ไหมล่ะครับ
3: ครับ
2: อืม
3: แล้วก็พวกปาเลสไตน์เขาก็ขุดเป็นวง
2: ครับ
3: ข้ามฝั่งมาทางฝั่งอิสราเอล
2: ครับ
3: ก็เป็นทั้งเมืองเป็นทั้งพื้นที่เกษตร
2: ครับ
3: ถ้าพื้นที่เกษตรนี่ก็จะมีแรงงานต่างชาติมาทำงานเยอะโดยเฉพาะแรงงานไทยนะ
2: ครับ
3: แต่เห็นว่าอันนี้มันอยู่ทางภาคเหนือก็ติดกับเลบานอน
2: ครับ
3: ซึ่งมีการสู้รบกับฮิซบอลเล
2: า
3: ะ
2: ฮะ
3: เป็นกองกำลังติดอาวุธ
2: ครับ
3: ในเลบานอนนะกลุ่มฮิซบอลเลาะ
2: ครับ
3: เป็นมุสลิมชีอะห์ก็ชื่อเมืองอะไรนะเมตูล่า
2: ครับ
3: ชื่อเมืองเมตูล่าแล้วก็เนี่ยคุณจุลพันธ์อมรมิวัฒน์เขาก็โพสต์ใน Facebook เลยว่าเชื่อว่าเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่เกษตรแล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรได้รับบาดเจ็บ6ราย
2: ครับ
3: 2คนบาดเจ็บสาหัสอยู่ระหว่างการผ่าตัด
2: ครับ
3: รักษาตัวที่โรงพยาบาลช่วย4ขณะนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะ
2: ครับ
3: ก็บอกว่าทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้สั่งการด่วนไปยังฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟให้ติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดประสานงานกับทางโรงพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดูแลการรักษาพยาบาลพี่น้องแรงงานอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบสิทธิและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเพื่อเยียวยาแรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดความปลอดภัยและความเป็นอยู่พี่น้องแรงงานไทยทุกคนในต่างแดนคือสิ่งสำคัญที่สุดขอให้พี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยและหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วครับ หรือคุณจุลพันธ์นวมิวัฒน์เข้าใจว่าติดตามนายกไปที่ออสเตรเลีย
2: ด้วย
3: ก็เลยต้องใช้โพสต์ทาง Facebook มา
2: ครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยอาจารย์ยศชนันท์นะฮะซึ่งดูแลในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยเขาควบคุมอยู่ครับก็อธิบายบอกว่าจากเหตุระเบิดในเมืองเมทูล่านะทางตอนเหนือของอิสราเอลก็ได้รับทราบว่ามีคนงานไทยได้รับบาดเจ็บไป6คนตอนนี้ประสานกับคุณจุลพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเร่งประสานให้ความช่วยเหลือนะฮะในนามของรัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ครับพยายามจะเข้าไปดูรายชื่อนะสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บว่ามีการเปิดเผยมาหรือยังตอนนี้ยังเลยครับพี่เพศานะก็อย่างที่บอกว่าเจ็บสาหัสใน2รายอยู่ระหว่างผ่าตัดตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็คือ4รายนะฮะจากระเบิดเก่าตกค้างอยู่ใต้ดินมันเกิดปะทุขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมไม่แน่ใจว่าไปขุดไปยกล่องยกแปลงอะไรมาหรือเปล่ามันเลยตูมตามขึ้นมาเนี่ยครับ
3: ครับ
2: แล้วผมก็ชอบดูนะคลิปที่แรงงานไทยในอิสราเอลเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยพี่ไพศาลตอนวันหยุดหรือว่าเลิกงานตอนเย็นๆปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามไร่นะฮะคนแล้วเขาเก็บมันฝรั่งอย่างเงี้ยนะเขาเก็บก็คืออ่ะข้างๆขอบๆเขาไม่เก็บคนไทยก็โอ้โหไปเก็บเอามาแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดพี่เพช
3: รอ๋อที่มันตกค้างอยู่ใช
2: ่ไห
3: ม
2: ใช่ฮะเขาทิ้งเลย
3: เขาขุดไปแล้วเขาเอาเฉพาะที่เขาได้แล้วที่เหลือเขาก็ทิ้ง
2: เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คนเก็บไงฮะเพราะฉะนั้นมัน
3: ใช้เครื่อง
2: เอาใช้เครื่องเก็บใช่ครับโอ้โหมันเหลือตกค้างเขาบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยไปได้เยอะมากๆเลยฮะ
3: หมายถึงค่าอาหารหรือไง
2: ค่าอาหารครับ
3: เก็บมา
2: ก็ไปเก็บผักไปเก็บผลไม้แตงโมนี่บอกกินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเพราะว่าบางลูกถ้าไม่สมบูรณ์ก็ทิ้งเลยคนไทยบอกว่าทิ้งทำไมแล้วลูกมันยังโอ้โหมันแค่ขนาดมันไม่ได้เลยนั่นเองใช่ครับไม่ได้เกลียดเขาก็ทิ้งเลยฮะ
3: ครับผมเคยไปเยี่ยมนะทางตอนเหนือเนี่ยแต่ว่าคงไม่ใช่ที่ไม่แน่ใจว่าเมืองนี้หรือเปล่าแต่ขึ้นไปทางเหนือ
2: ครับ
3: ไปเยี่ยมคนไทยที่เป็นแรงงานอันนี้ก็นานมากแล้วนะ20-30 ปีละ
2: ครับ
3: ปรากฏว่าเขาทำสวนอะโวคาโด
2: ฮะ
3: ปลูกต้นอะโวคาโดอย่างต้นนึกว่าต้นมะม่วงเลย
2: ครับ
3: มันต้นมันก็สูงกว่าหัวขึ้นไปนะ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันก็ต่ำๆเหมือนกับมะม่วงรุ่นใหม่
2: อ
3: ่ะเขาจะไม่ให้ต้นสูงมากมันเก็บยากไงถ้าต้นสูงมากใช่ไหม
2: ครับ
3: เขาก็จะตัดทาบกงทาบกิ่งทำอะไรบางอย่าง
2: เขาตัดหรือตะตอเลยฮะแล้วก็มาทาบกิ่งเอา
3: แล้วก็มาทาบกิ่งให้มันต้นมันไม่สูง
2: ครับ
3: เป็นอะโวคาโด
2: ครับ
3: เป็นอะโวคาโดแล้วโอ้โหรู้ว่าคนไทยเราไปเยี่ยมนะเยี่ยมดีใจมากพอจะกลับขึ้นรถพวกเรานะเอาอะโวคาโดใส่กระป๋องมาให้เต็มกระป๋องเลยโอ้ยเราจะต้องไปหลายประเทศจากอิสราเอลจะต้องไปนู่นไปอังกฤษไปฟินแลนด์
2: อ
3: ีกทัวร์ยังยาวแล้วทิ้งไว้ในรถนั่นแหละสงสัยเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เป็นคนพาเราไปชมเมืองต่างเป็นไกด์พานะไปเยี่ยมอ่ะ
2: ครับ
3: ก็ส่งยาวไปกินน่ะโอ้ยน่าจะ 20-30 ลูกอ่ะ
2: ครับ
3: ให้มา
2: ให้ต่อคนนะ
3: ให้ให้มาเต็มมือป๋องเลยเก็บมาลูกเขียวๆอยู่เขียวๆยังเขียวอยู่เลยยังไม่ชงยังกินไม่ได้อ่ะ
2: ครับ
3: อะโวคาโด
2: แม่จริงๆเนี่ยฝีมือเกษตรเราเนี่ยแรงงานโดยเฉพาะที่ไปทำงานเนี่ยนายจ้างเขาชอบมากนะหนึ่งขยันไม่บ่นเลยนะฮะแล้วก็เรื่องโอทงโอทีไม่ต้องมาขอร้องให้ทำงานคนไทยพร้อมทำอยู่แล้วครับพี่ไพศาลและอย่างมะม่วงไอ้ลูกใหญ่ๆของเขาที่เขาตัดเลยแต่ตอเลยนะฮะแล้วก็เอาทาบกิ่งเอาแล้วก็ออกลูกดกมากเลยเนี่ยเอาวิทยาการเกษตรอย่างเนี้ยน่าจะให้ภาคแรงงานของเราเอามาต่อยอดในเมืองไทยเรานะ
3: อย่างว่าก็เราก็ไปทำงานใช้แรงงานอ่ะ
2: ครับ
3: ไม่ได้ไปเรียนรู้อบรมก็ได้มาบ้างสำหรับคนที่ขยันรู้จักจดจำแล้วก็ใฝ่รู้นะแต่พอมาถึงเมืองไทยก็ไม่มีทุนรอนก็ไปทำอะไรไม่ได้
2: ใช่ใช่
3: มันก็มีปัจจัยประกอบ
2: ก็
3: อยู่หลายอย่าง
2: สื่อเขาเคยลงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีที่ดินนะพี่เพสารโดยเฉพาะที่นาที่ไร่อะนะมันเหลืออยู่กับชาวนาไม่เท่าไหร่เองฮะนอกนั้นอยู่ในตระกูลใหญ่ๆหมดแล้วถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยที่บอกว่าทำนากันผืนใหญ่เช่าหมดนะฮะเดี๋ยวนี้ครับ ไม่มีที่เป็นของตัวเองฮะ
3: อ่
2: ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เพสารเดี๋ยวมาคุยเรื่องอื่นกันต่อครับ
3: ได้ครับ
4: M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือก

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตัวรายการ13 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: เรื่องคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยก็ไปกันก็เยอะนะ
5: ครับ
6: เป็นหมื่นๆคนไปทั้งที่ถูกต้องแล้วก็
5: ไปเป็นผีน้อยนะ
6: ไปเป็นที่แบบเคยสัญญาหมดแล้วก็นายจ้างยังรักใคร่ก็ยังทำงานกันต่อก็เห็นว่าก็มาก
5: ครับ
6: มันก็เป็นช่องทางของเขานะเพราะว่ารายได้ก็สูงกว่าการทำงานในประเทศไทยนี่มันชัดเจนนะ
5: หลายเท่าตัวเลยแหละครับ
6: นะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็น่าแปลกนะว่าเราคนไทยก็ไปขวนขวายหาทำงานต่างประเทศที่รายได้ดีกว่า
5: ครับ
6: แต่ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างตอนแต่ก่อนก็มีกัมพูชาด้วยตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามา
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสปป.ลาวกับทางเมียนมาม
5: ีเยอะๆนะพี่เบสารที่เห็นกันหนาตานะลาวพม่าเวียดนามยังเข้ามาเลยครับ
6: เวียดนามก็มีบ้าง
5: ครับ
6: นะในบางอาชีพนะ
5: ครับ
6: แต่ว่าที่เยอะมากเนี่ยคือพม่าแล้วดูแล้วพม่าเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะมาเนี่ยไม่ใช่หวังแบบมาขายแรงงานแล้วก็กลับจะกลับบ้านไปนะ
5: ครับ
6: มาแล้วมาตั้งใจลงหลักปักฐานเลยออบลูกขอบหลานมาสร้างครอบครัวกันมีลูกมีเต้ากันในประเทศ
5: ครับ
6: แล้วก็หาช่องทางดิ้นรนทำให้ได้สัญชาติ
5: ครับ
6: เนี่ยวันนี้มันก็มีเรื่องที่เห็นว่าตำรวจกับทางมหาดไทยเขาก็ร่วมกันไปทลายเป็นกระบวนการอยู่เหมือนกันนะ
5: เขาใช้ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงฮะ
6: ก็แต่ผมดูจับกลุ่มมามันดูมันแบบประซิวประซ้อยมันกลมอยู่นั่นนะ มันน่าจะต้องมีอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะนะ
5: ใช่ครับ
6: ม
5: ัน
6: เป็นปรากฏว่ารวบทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะ7 คนใช่ไหม
5: ครับ
6: 7 คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตเนี่ย
5: ครับ
6: 3 คน
5: สำนักงานเขตดินแดงครับ
6: สำนักงานเขตที่ตกลงเป็นดินแดงใช่ไหม
5: ครับครับ
6: 3 คนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเจ้าบ้านเป็นนายหน้า
5: ครับ
6: อีก4 คนรวมเป็น7 คน
5: ครับ
6: ก็โอเคละดูจากรูปการแล้วก็น่าจะทำมาหากินรับเงินรับทองอันนี้มันชัดเจนละ
5: ก็กว่าจะได้บัตรสีชมพูมาคงจ่ายไปเยอะฮะเข้าไปค้น3 ห้องนะครับพี่เพศาลมีคนที่เอาชื่อมาเป็นผู้อยู่อาศัยเนี่ย3 ห้องของแฟลตดินแดงเนี่ย140 คนฮะแล้วไปเช็คทั้งอาคารแฟลตดินแดงเนี่ยนะครับเจอเด็กต่างด้าว1,300 คนครับที่เข้ามาพัก
6: 44 ห้อง
5: ครับ
6: อันนี้แฟลตดินแดงล้วนๆเลย
5: แฟลตดินแดงล้วนๆเลยฮะ
6: แฟลตในย่านดินแดงในที่เรียกแฟลตดินแดงซึ่งมันมีอยู่หลายแฟลตนะนะ
5: ครับครับครับ
6: อืม
5: ก็ห้องนึงเนี่ยที่อยู่กันแออัดที่สุดก็คือ16 คนแต่จริงๆไม่ได้อยู่แล้วฮะเอาชื่อมาเข้ามาใส่เท่านั้นเองฮะเพราะว่า มีพี่ชายของผู้ที่เขาตกอยู่ในเหมือนกับเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้นะฮะ ขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าน้องสาวของเขาเนี่ยถูกนายหน้ามาแอบอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาคนเข้ามาพักอยู่ในบ้านสัก2คนได้ไหมนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนอะไรประมาณนั้นฮะให้เซ็นเอกสารไปครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหเขาไปทำเหมือนกับลายเซ็นเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ต้องเป็น10คนนะพี่ไพศาล
6: ไม่ได้มาอยู่อาศัยจริงอะเอาชื่อมาใส่
5: ใช่มันทะเบียนบ้านใช่ครับเวลาเขาจะไปทำอะไรที่เขตเนี่ยเอาชื่อญาติของเขามาเพิ่มอะปรากฏว่าพอไปเช็คดูว่าเอ้าทำไมบ้านของตัวเองไอ้ทะเบียนของตัวเองคนมาอยู่กันเต็มไปหมดขนาดนั้นนะเขาก็เลยต้องไปร้องไงฮะและที่สำคัญก็คือพอไปร้องเสร็จเนี่ยตำรวจบอกว่าก็เขาก็ให้ผลตอบแทนคุณจะไปร้องอีกทำไมล่ะนี่พี่ไพศาลคิดดูสิฮะไปแจ้งความนะเสร็จอ่ะไม่เป็นไรผมขอไปร้องหน่วยงานอื่นแล้วกันพอไปร้องหน่วยงานพี่ไพศาลเขากลับมาถึงแฟลตดินแดงมีคนมาขู่เขาว่าไปแจ้งความใช่ไหมไปร้องหน่วยงานอื่นมาใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่ไปร้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกลายเป็นทุกคนรู้หมดเลยครับเขาก็ถามว่ามันคืออะไรเนี่ย
6: ครับ
5: นั่นแหละฮะ
6: คราวนี้ผมดูแล้วที่มาที่ไปเนี่ยที่มันโป๊ะแตกก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน69เนี่ยนะ
5: ครับ
6: เมษาพฤษภามิถุนาประมาณ3เดือนเนี่ยคณะทำงานที่เรียกว่า DOPA ผมจะอ่านว่าโดป้าแล้วกันนะ
5: ครับ
6: โดป้า NICEเขาได้ไปตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงเขาเรียกโดป้านี่คืออะไร DOPA หรือโดป้า NICE เนี่ยย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement นะ NICE ย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement หรือชื่อภาษาไทยก็คือคณะทำงานและศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะ
5: ครับครับ
6: ไอ้ DOPA เนี่ยคือกรมการปกครอง
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: ครับ
6: ก็ปรากฏว่าหน่วยงานเนี้ยคณะทำงานเนี้ยเขาไปตรวจสอบเฉพาะสำนักงานเขตดินแดงเขตเดียวนะแต่จริงๆผมทราบว่าเขาตรวจทั้งหมดเลย
5: ครับ
6: นะแต่เฉพาะเขตดินแดงเขตเดียวเนี่ยพบความผิดปกติในการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าว 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คน
5: ครับ
6: นอกจากนี้ยังพบห้องพักต้องสงสัย44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16คนขึ้นไปถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยตรวจสอบเบื้องต้น3ห้องพบเด็กต่างด้าวรวม140คนอันนี้คือบุกไปวันนี้3ห้อง
5: ครับ
6: แต่โดยข้อมูลเนี่ยเขาพบว่ามันมีทั้งหมด44ห้อง1,366
5: ครับ
6: นะ
5: ก็ชื่อมาแอบอยู่ในทะเบียนบ้านนะประมาณนี้ครับ
6: ครับก็ตรวจสอบพยานหลักฐานก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เขต3รายชื่อนายพิธานายสุขและนางสาวนีนายวงเล็บเจ้าบ้านคนกลางและนายหน้า3รายคือนางสาวนาซึ่งเป็นเจ้าบ้านนางศรีคนกลางและนางสาวยานายหน้าแล้วมีพยานรับรองอีกหนึ่งรายชื่อนางสาวแพรจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7รายก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
5: ครับ
6: คราวนี้พฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาบอกว่าบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงเนี้ยจะได้รับบัตรชมพูหมายเลข7ซึ่งทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆอาทิการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์ หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติคราวนี้ในข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยไอ้การที่เอาชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านเนี่ยนะ
5: ครับ
6: มันให้เข้าได้คือมันได้เฉพาะว่าเด็กเนี่ยเกิดในประเทศไทยแล้วพ่อแม่เนี่ยมีบัตรชมพู
5: ครับ
6: หมายถึงว่ามีเอกสารที่สามารถทำงานได้ในประเทศไทยแล้วมาทั้งสามีภรรยาแล้วเกิดมีลูกขึ้นมา
5: ครับ
6: เขาก็จะมาดูว่าเอาพ่อแม่เนี่ยถือบัตรชมพูอยู่แล้ว
5: ฮะ
6: จะโดยวีซ่าทำงานหรือจะโดยมาตามข้อตกลง MOU อะไรเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะเขาจะให้เด็กที่เกิดนั้นอ่ะเอาสูติบัตรที่ออกให้สำหรับเด็กต่างด้าวนะโรงพยาบาลจะออกสูติบัตรเฉพาะให้เด็กต่างด้าวนะมันแยกจากที่พ่อแม่เป็นคนไทยสูติบัตรก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นสูติบัตรสำหรับคนต่างด้าว
5: เพื่อจะแยกเฉพาะ
6: ให้เอาสูติบัตรนั้นเนี่ยเอามาเข้าทะเบียนบ้านที่พ่อกับแม่อยู
5: ่ครับ
6: นะแล้วเขาก็จะรวมว่าเด็กที่เกิดเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ติดตามคนต่างด้าวก็จะได้บัตรชมพูสีชมพูจริงแต่อยู่ในฐานะผู้ติดตามคนต่างด้าวเขาจะต้องมาอยู่ในทะเบียนบ้านกับพ่อและแม่ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนะซึ่งได้รับอนุญาตนะคราวนี้ประเด็นอย่างเนี้ยก็หมายความว่าแหกระเบียบเลยนะเอามาใส่ทะเบียนบ้านเฉยๆเลยไม่รู้ว่าเกิดหรือไม่เกิดอ่ะ
5: ครับ
6: ไม่รู้ว่าต้องเอาสูติบัตรมายืนยันไหมอะไรไหม
5: เขาบอกว่ามันมีในหน้าชาวเมียนมาเนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยใครอยากจะเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของคนไทยเนี่ยแล้วก็ส่งไอ้เนี้ยพี่เบสารให้กับในหน้าคนไทยไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐประจำสำนักงานเขต
6: ม
5: ัน
6: จะต้องม
5: ี
6: เจ้าหน้าที่รัฐที่โมเมแล้วก็ไปออกบัตรสีชมพูให
5: ้ใช่ใช่แล้วก็ไปหาเจ้าบ้านฮะจะไปให้เงินให้ทองหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยให้เขาเซ็นรับรองฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำให้ก็คือเอาชื่อไปใส่ในทะเบียนบ้านเขาเลยครับ
6: แต่ตามมติครม.นี่ไม่ได้เด็กถ้าเกิดอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ย
5: ครับ
6: เขาจะต้องเอาไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับพ่อแม
5: ่ครับ
6: มีบางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นข้อตกลงเนี่ยเขาจะแยกเป็นอะไรนะทะเบียนไม่ใช่ตัวทะเบียนบ้านสีน้ำเงินด้วยนะเขาจะเป็นทะเบียนบ้านสีเหลืองนะ
5: ครับ
6: ออกให้เฉพาะคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยซ้ำไปแต่ครั้งนี้มันก็แสดงว่ามันจะต้องมีเจ้าหน้าที่อ่ะรู้เห็นเป็นใจแล้วก็ทำเอกสารปลอมแปลงขึ้นมาแล้ว
5: เช่นเดียวกับกรณีพ่อทิพย์แม่ทิพย์เลยนะครับ
6: บัตรชมพู
5: ครับ
6: เขาเรียกบัตรชมพูหมายเลข7เนี่ยนะ
5: ครับ
6: ซึ่งก็ถ้าเป็นเด็กถึงวัยเข้าเรียนก็เอาบัตรนี้ไปยื่น
5: เข้าเรียนได้เลย
6: แล้วก็ถ้าจะต้องรักษาพยาบาลก็เอาบัตรนี้ไปยื่นรักษาพยาบาลได้เท่ากับสิทธิบัตรทองนั่นนะ
5: ครับโอ้โหจริงๆนะเราก็นึกว่าจะมีเฉพาะในพื้นที่ที่เขามีแรงงานเมียนมาทำงานกันเยอะๆนะบางจังหวัดที่เขาจะมีมากกว่าประชากรของจังหวัดนั้นอีกอ่ะพี่ไพศาลอย่างนั้นน่ะน่าจะมีปัญหานี้เยอะนะเพราะว่า1โรงเรียนก็มีใช่มั้ยแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยโอ้โหแทบจะกลืนไปมากกว่าคนท้องถิ่นที่เขาเคยอยู่เดิมอ่ะเวลากิจกรรมกีฬาของเขาแต่ละทีโอ้โหเขาไปกันเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยพี่ไพศาล มันน่าจะมีพื้นที่เหล่านั้นนะครับแล้วปรากฏว่ามาอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยนี่ฮะดินแดงตรงนี้นี่เองนะ
6: ฮะใช่แล้วเดี๋ยวนี้คนเมียนมาก็อย่างเราไปซื้อของในตลาดสดเนี่ยแผงอะไรต่างๆที่เป็นของคนเมียนมาเลยก็มี
5: ครับครับ
6: ใช่ไหม
5: ครับ
6: ไม่ใช่ว่าเฉพาะเขายืนขายแล้วเขาพูดกับเราแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นต่างด้าวนะ
5: ครับ
6: ซึ่งเราเดาสำเนียงแล้วก็น่าจะเป็นเมียนมานะ
5: ครับ
6: คุณสังเกตดูไหมว่าร้านที่ไม่รับ60 40อ่ะนั่นแหละอยู่ในแผงอยู่ในตลาดสดขายกับข้าวบ้างขายนู่นขายนี่บ้างของกินของบริโภคอะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
6: ขนมนมเนยอะไรเงี้ยเขารับกันทุกแผงอ่ะให้แผงนี่ไม่รับ
5: คุณบัตเทิงบอกว่าเชิญมาตรวจสอบที่ลำลูกกาสามโคกบ้างสิครับ
6: เยอะมาก
5: ที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือที่ลำลูกกาเนี่ยผมยังเคยเป็นลูกค้าเขาเลยครับเป็นร้านโชว์หวยเลยพี่พิสารเจ้าของเนี่ยก็คือคนเมียนมาเลยครับ
6: เขามาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้ว
5: มาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้วครับ
6: แล้วเนี่ยถึงก็ต้องบอกว่าเอาลูกหลานมาไงบางทีเด็กทำไมเข้าบ้านแล้วอายุถึง15อ๋อแสดงนั่นน่ะตามพ่อแม่มาพ่อแม่เริ่มลงหลักปักฐานได้เอาลูกย้ายลูกเข้ามา
5: ครับ
6: จะย้ายมาเด็กมันต้องเรียนหนังสืออ ่ะมันก็ต้องมาหาคนที่วิ่งเต้นเพื่อที่จะเอาเด็กให้ได้บัตรไอ้บัตรชมพูอ่ะ
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: ฮะ
6: แล้วก็จะได้เข้าเรียนได้จะได้อยู่ได
5: ้ครับ
6: อยู่ได้แบบคนที่ถือว่าพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เป็นคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้
5: ถามว่าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านคนไทยยังต้องการไหมผู้ประกอบการยังต้องการสูงมากนะพี่เพศานแต่ว่าเนี่ยถ้ามันมีทุจริตลักษณะนี้ก็ค
6: ือ
5: เข้ามาเอาสิทธิประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็เป็นปัญหาม
6: ันอยู่มาเป็น10ปีแล้วส่วนใหญ่นะนะ
5: ครับ
6: เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะย้ายมาเป็นยังขายแรงงานอยู่อันนี้ก็มีอยู
5: ่ครับ
6: มากันตลอดนะ
5: ถู
6: กบ้างผิดบ้างใช่มั้ยฮะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยตอนสถานการณ์มันเกิดการสู้รบมาอะไรต่างๆเนี่ย
5: ครับ
6: แล้วมันไม่ต้องแปลกใจหรอกเข้ามาแล้วอยู่ได้ยาวเค้าอยู
5: ่ครับ
6: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วมันว่าไปทำอะไรทำมาหากินอะไรได้มันทำมันไม่รู้จะทำไปไงบางพื้นที่ที่มามันก็ยังสู้รบอยู่มันยังไม่สามารถที่จะไปฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรได้เลย
5: แล้ว
6: ยังเว้นแต่ว่าในเขตเมืองในเขตที่อยู่ภายใต้อำนาจที่ชัดเจนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วนั่นก็ว่าไป
5: ครับคือมาเนี่ยนอกเหนือจากบรรดาแรงงานที่เนี่ยอย่างไปจับอย่างวันนี้นะพี่เพศานเข้ามากันหลายกลุ่มนะฮะกลุ่มที่มีฐานะก็มาซื้อที่พักอาศัยมาซื้อคอนโดมิเนียมก็มีนะจำข่าวย้อนไปได้ไหมฮะที่มีแฟนกับคนไทยแล้วก็ถูกหลอกไปสิบกว่าล้านนะฮะ
6: เห็นไหมตอนมีจะตุ้งกระตังไม่ยอม
5: ใช่ครับ
6: คนมาขายแรงงานคนที่แบบมีฐานะก็พยายามจะคือมาอยู่ใกล้ๆบ้านหน่อยแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยกันนะ
5: ครับ
6: พุทธนิกายเดียวกันด้วย
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: ก็โอเคก็ดูแล้วมันก็สบายใจกว่า
5: ครับแล้วก็อยู่เมืองไทยก็วิถีชีวิตก็ไม่ได้แปลกแตกต่างจากบ้านเขาฮะทุกอย่าง
6: เหมือนกันหมดการกินก็พอไปกันได้
5: เหมือนกันหมดที่อร่อยที่สุดเนี่ยตรงพระโขนงครับพี่เบสานอาหารพม่าอยู่ในตลาดสดครับก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งดังในโลกโซเชียลมากต้องไปกินนะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นตลาดสดเลยนะพี่เบสานก็คืออยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตฮะฝั่งตรงข้ามที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วย่านนั้นน่ะพี่เวสารทั้งอพาร์ตเมนต์เป็นร้อยๆหลังอพาร์ตเมนต์เลยนะฮะก่อนจะถึงคลองหลวงนะฮะก่อนจะถึงตลาดไทยเนี่ย
6: ยังไม่ถึงธรรมศาสตร์นะ
5: ครับยังไม่ถึงธรรมศาสตร์ครับ
6: ก่อนธรรมศาสตร์นะ
5: ครับเช้าและเย็นจะมีตลาดสดแล้วก็คนที่เดินออกมาซื้อกันเป็นพันๆคนเนี่ยไม่มีคนไทยเลยฮะ
6: เนี่ยมันก็เป็นคราวนี้มันคือถ้าเข้ามาอย่างถูกต้องทำถูกต้องมันก็โอเคแหละ
5: ครับ
6: นะเพราะว่าเขาก็มาทำสมาชีพกันนะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: ก็ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ไม่ว่ากัน
5: ครับ
6: แต่ก็อย่าไปทำอาชีพที่คนไทยก็สงวนกันแล้วกัน
5: ฮะ
6: แต่ก็ที่ไปอาชีพคนไทยก็สงวนเนี่ยมันก็เท่ากับมาเบียดเบียน
5: มาเบียดเบียนแย่งอาชีพคนไทย
6: แล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้ามาช่อชนเนี่ยจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเพื่อที่จะได้สิทธิ์อะไรต่างๆมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง
5: ครับ
6: ไม่เป็นเรื่องที่ที่ควรจะทำ
5: ครับกทมทำยังไงบ้างวันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งมาแล้วนะรวมทั้งคณะผู้บริหารสั่งมาตรการเด็ดขาดทันทีก็คือทั้ง3นายเนี่ยนะฮะให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางวินัยใช่ฮะแล้วก็อาญาไม่มีการละเว้นครับและกทมเขาบอกว่าเขาจะตรวจปูพรมทุกตารางนิ้วเลยนะครับสั่งผู้อำนวยการเขตดินแดงเข้าตรวจสอบห้องพักและระบบทะเบียนในพื้นที่อย่างละเอียดหากพบข้าราชการระดับใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมฟันไม่เลี้ยงครับ140คนใน3ห้องที่ไปตรวจวันนี้นะฮะก็พิสูจน์แล้วว่ามันผิดปกติก็จะทำการเรียกเจ้าบ้านมาสอบสวนสั่งเพิกถอนบัตรสีชมพูแล้วก็ย้ายชื่อเข้าสู่ทะเบียนกลางทันทีนะครับแล้วก็สั่งตรวจสอบระบบการทะเบียนในเขตอื่นๆด้วยที่มีแนวโน้มความเสี่ยงหรือว่าพบสัญญาณการแจ้งย้ายชื่อบุคคลต่างด้าวจำนวนมากผิดปกติจริงๆเนี่ยกรมการปกครองเขารันดูได้นะพี่เบสารทะเบียนบ้านฉบับนึงเนี่ยอยู่กัน30คน40คนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะปกติแล้วนะครับ
6: ใช่แล้วมันก็ต้องแบบมีคนคอยดูคอยสแกน
5: ครับใช่ครับ
6: เพราะบางทีมันก็เอาเข้ามา1เคสมันก็ไม่ได้ไปดูภาพรวม
5: ครับ
6: หรือว่าไอ้คนที่ดูจริงๆมันก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับตังค์ไปแล้ว
5: ใช่ครับ
6: ไอ้คนอื่นไม่ได้ดูก็ไม่ได้เห็น
5: ก็คือลักษณะคล้ายเลยวิธีการเปลี่ยนเท่านั้นเองนะฮะไอ้พ่อทิพย์แม่ทิพย์ก็เจ้าหน้าที่เขตให้รู้เห็นเป็นใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งรู้เห็นเป็นใจมันก็เข้าขบวนการไปทั้งหมดเลยมันง่ายดายมากลักษณะนี้ก็เดียวกันนะฮะก็คือในหน้าชาวเมียนมาเอาเอกสารมาให้กับในหน้าชาวไทยไปประสานกับเจ้าหน้าที่เขตจบเลยแค่ไปหาชาวบ้านเซ็นรับรองเท่านั้นเองก็เรียบร้อยแล้วครับ
6: ตอนนี้เขตเนี่ยมันเฉพาะเด็กๆ3คนเนี่ยมันประหลาดนะ
5: ครับ
6: โอ้โหแล้วผู้ใหญ่ต้องเซ็นลงเซ็นรับเนี่ยมันยังไงถูกเด็กมันหลอกหรือว่ายังไง
5: ครับ
6: นะท่านผู้ว่าชาติชาติก็ควรจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะ
5: อ
6: ีกทั้งมันมีเจ้าของบ้านคนหนึ่งนะบอกไม่ทราบว่าถูกว่าผิดกฎหมายแล้วก็ทราบว่าเขาทำกันอีกหลายเขต
5: ครับ
6: นะก็ลองไปดูก
5: ็
6: ต้องไปสอดส่องไปสอดส่องหลายเขตดู
5: ครับโอ้ก็อย่างวันเนี้ยที่อีสานจังหวัดหนึ่งอ่ะพี่เพสารผมอ่านข่าวตอนเช้าอ่ะก็มท.4เขาลงไปเรื่องของทุนจีนที่เป็นทุนสีเทาแล้วก็มาตั้งบริษัทลักษณะโนมินีอ่ะลักษณะเดียวกันเลยครับไปเอาในหน้าตระเวนหาผู้เฒ่าผู้แก่ครับเดี๋ยวจะเปิดค้าขายออนไลน์ขอเอกสารหน่อยได้ไหมนะฮะให้คนละพันก็ขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะเอามาแล้วตั้งบริษัทไปตั้งกี่บิ35 36บริษัทพี่ไพศาลซึ่งคนเฒ่าคนแก่เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยฮะ
6: ครับ
5: เนี่ยก็เป็นลักษณะนี้ครับ
6: คือผมเองบางทีก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าปฏิบัติการนี้มันก็ไปจับเอาปลายแถวปลาซิวปลาส้อยเนี่ย
5: ครับ
6: จริงๆแล้วความสามารถแล้วก็สิ่งที่ควรจะแสดงออกเนี่ยมันควรจะคือไอ้อย่างเนี้ยมันถ้ามันไม่มีใครที่คอยติดตาข้างหนึ่งหรือว่ามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยไม่
5: ทำไม่ได้หรอกใช่ครับ
6: มันต้องมีคนที่ใหญ่กว่านั้นเยอะแล้วก็ถ้าไม่สามารถที่จะลื้อได้ทั้งโครงสร้างนะ
5: ครับ
6: ลื้อจุดที่เป็นหัวใจสำคัญที่ไปเอื้อให้มันเกิดไอ้การทุจริตแบบเนี้ยนะคุณก็ไล่จับกันไม่จบหรอก
5: ครับ
6: ไล่จับกันไม่จบไม่สิ้นเอาปลาซิวปลาส้อยเข้าคุกไป
5: เดี๋ยวก็มีทีใหม่เกิดขึ้นมาม
6: ันก็ถ้าหัวโจมันยังอยู่มันก
5: ็ครับ
6: ใช่ไหม
5: ครับ
6: มันก็เอาเงินไปจ่ายให้กับไอ้คนตัวเล็กตัวน้อยอื่นๆที่มันจะยอมเสี่ยงเข้ามาทำต่อ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นมันถึงได้เต็มไปหมดเลยไงใช
5: ่
6: ไห
5: มครับโอ้ก็เหมือนสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเชื่อบ้างกับว่าเพิ่งทำครั้งแรกขบวนการใหญ่ซะขนาดนี้ใช่ไหมล่ะครับ
6: ที่มันของเรามันเป็นคือจับแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่โตมากกว่า
5: ครับ
6: แทนที่ว่ามันจะต้องไปทำกันแบบเราไปลื้อกันแบบดูซิไอ้มันเด
5: ็
6: กๆแค่นี้มันจะเป็นยังได้ยังไงไม่ต้องไปตั้งโต๊ะตีปี๊บอะไรมากหรอกเอาให้จับตัวใหญ่ได้แล้วไปแถลงดีกว่า
5: ครับครับ
6: ใช่ไหม
5: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เพศาเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
6: ครับ
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตัวนาฬิกา37นาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวก่อนจะมาคุยข่าวกันต่อผมขอประชาสัมพันธ์สักสองเรื่องฮะ
6: ครับ
5: เมื่อสักครู่นี้ที่คุณภูเบศได้อธิบายไปผ่านสปอตไปนี่นะเหลือ10ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับพี่เพศานครับเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องครับรุ่นนี้รอยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มก็คือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคม2569ครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034 0943966649นะครับรีบสมัครด่วนตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับอีกเรื่องนึงนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับร่วมออกบูธจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง23สิงหาคมนี้ณอาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.ครับจัดภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Lifeหรือว่านวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติครับทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5 EV Charging Station นำเข้าและในการนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าครับมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกและก็อื่นๆอีกมากมายชวนน้องๆหนูๆครับมาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็เวิร์กช็อปเกือบ10กิจกรรมอาทินะครับบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องของกฟผ.ไฟฉายจิ๋วจากไม้ไอติมที่ชวนให้เรียนรู้หลักการของวงจรไฟฟ้าพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักนะครับจาก Energy Shopแล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก Energy Shop นะครับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569จะมีไปจนถึง23สิงหาคมนี้ครับณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.อยู่ที่อาคาร11ครับคุยข่าวกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
6: ครับไอ้เรื่องเล่าตานี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ราชทัณฑ์ก็ทัวร์ลงหนักนะ
5: เขาเอามาเปรียบเทียบกันไงฮะกับนักร้องดังอ่ะพี่ไพศาล
6: อะไร power pack เลย
5: ฮะ
6: คนนั้นเท่าไหร่นะ
5: คนนั้น
6: ติดคุก50ปี
5: 50ปีโดนไปจริงๆตั้ง17ปี18ปีเต็มเกือบเต็มแม็กอะครับ
6: แต่ว่าเล่าตานี
5: ่ประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตติดจริงเนี่ยนะฮะประมาณ
6: 10ปี
5: 78ปีเนี่ยครับ
6: ก็แล้วมันเป็นแบบนี้นะ
5: ครับ
6: ก็คือว่าตอนพิจารณาไปไม่มีใครเอะเลยนะ
5: ครับ
6: แต่พอเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยประชาชนเขาเอ้าหรือคนนู้นคนนี้ตำรวจที่ก็เคยจับนะ
5: ครับ
6: หรือผมว่าเผลอๆท่านไม่อาจจะไม่เป็นทางการแต่ท่านก็คงจะพูดอะไรคอยเข้าหูอย่างศาลที่ท่านตัดสินไป
5: ครับ

0: โอ้โหท่านตัดสินไป
1: ท่านก็ลงเต็มแม็กซ์
0: ตลอดชีวิต
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วคุณทำอย่างเงี้ยอันนี้คงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ
1: ครับ
0: ก็จะมาทุกรอบเลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยทำตามระเบียบทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทบทวนดูระเบียบคือจะมาสูตรนี้ตลอด
1: ก็อย่างนี้พี่เบสารตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหเปิดประวัติดูนะคุณงานความดีไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวเลยฮะ
0: ไปเข้าคุกปั๊บนี่เนาะโอ้โหกลายเป็นนักโทษ
1: ชั้นเยี่ยมชั้นเลิศเลยฮะ
0: แบบวิ่งขึ้นชั้นสูงสุดอย่างรวดเร็วเลยนะ
1: ครับ
0: จากชั้นกลางเป็นชั้นอะไรนะเขามีชั้นเยี่ยมชั้นอะไรของเขาเนี่ยนะ
1: ครับใช่ครับ
0: ทันทีเลย
1: ว
0: ันนี้มีอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนในเลยนะชื่อคุณกฤตกระแสทิพย์ได้โพสต์ใน Facebook ของตัวคุณกฤตเขาเองเขาบอกว่าอย่างนี้บอกในเมื่อราชทัณฑ์ออกมาแถลงว่าจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษก็คือการออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมีปัญหาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อเนี่ยมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรที่จะควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้วราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษซึ่งเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์เพียงแต่ระบบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดของราชทัณฑ์นั้นยังมีปัญหาเพราะมันมีผลไปถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับไม่ว่าจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ดีการพักโทษก็ดีการลดวันต้องโทษก็ดีการคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวก็ดีทุกอย่างพันอยู่กับชั้นของนักโทษยิ่งชั้นสูงยิ่งได้รับประโยชน์มากแต่ระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่เป็นอยู่เหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาและวิธีการประเมินพฤติกรรมหรือความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนในการอบรมศีลธรรมจรรยาก็ไม่ได้ดูอะไรมากหากไม่ได้ทำผิดวินัยหากเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้เพียงหลักสูตร2หลักสูตรชั้นก็ไหลไปแล้ว6เดือนจำได้ว่าสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องหายังมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการข้อสอบก็มีแค่ให้ท่องศีล5ทํา5ให้ท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวเป็นพวกต่างด้าวก็ให้ร้องเพลงชาติไทยเพียงไม่นานได้ครองชั้นเยี่ยมถ้าสอบเลื่อนชั้นง่ายๆโดยวิธีนี้ก็เป็นภาระและใช้เวลามากมายเรือนจำใหญ
1: ่ครับ
0: เรือนจำใหญ่ๆมีผู้ต้องขังหลายพันคนก็ต้องใช้กับเจ้าหน้าที่หลายคนที่จริงแล้วราชทัณฑ์เองก็อยากให้มีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นที่สูงกว่านี้
1: ทำไมข้อสอบมันยากขนาดนั้นล่ะพี่เบสาร
0: นั่นน่ะสิมีสมุดบันทึกประจำตัวผู้ต้องขังการให้คะแนนความประพฤติการตัดคะแนนความประพฤติแต่ปัญหาคือคนมันล้นคุกจริง
1: ๆ
0: เอาแค่ควบคุมอย่างเดียวก็ต้องทำให้ดีเสียก่อนถ้าคุมไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่
1: อ
0: ย่าว่าแต่การเลื่อนชั้นอย่างมีคุณภาพเลยและที่สำคัญเป็นสิ่งที่สังคมภายนอกไม่ทราบคือรายใดที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยไม่มีเหตุสมควรรับรองว่าโดนฟ้องแน
1: ่เอ้าเหรอฮะสิทธิเขาฟ้องราชทัณฑ์เลยเหรอฮะ
0: รองอธิบดีก็ว่าอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเมื่อชั้นได้มาง่ายพอว่าโลกาสำคัญก็มีการพระราชทานอภัยโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีชั้นสูงก็จะได้รับอัตราส่วนการลดโทษเยอะไปด้วยโดยอัตโนมัติ
1: ก็อย่างเล่าตากี่รอบอะพี่ประชาน6รอบใช่ไหมฮะปล่อยตัวเลย
0: ได้รับการอภัยโทษลดโทษ6รอบ
1: 6รอบ
0: บางปีเนี่ย2บางปีส่วนใหญ่แล้วปีละ2รอบ
1: ครับ
0: คดีความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวของอดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ท่านนี้นะ
1: ครับ
0: กรณีผู้ต้องขังรายใดที่ต้องโทษอัตราสูงควรแยกออกมาพิจารณาเป็นการเฉพาะต้องนำโทษตามคำพิพากษามาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วมาคิดกันว่าอัตราโทษขนาดนี้ควรต้องอยู่ภายในเรือนจำจำนวนเท่าใดจากนั้นจึงนำไปสู่การบริหารการเลื่อนชั้นเฉพาะราย
1: อ๋อ
0: เพื่อไม่ให้นักโทษรายดังกล่าวได้เลื่อนชั้นขึ้นไปครองชั้นเยี่ยมเร็วเกินไป
1: อ๋อลักษณะ
0: ซึ่งตรงนี้สมควรอย่างยิ่งต้องทบทวน
1: เหมือนกับว่าคุณตลอดชีวิตแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการเลื่อนชั้นเนี่ยเอาสัก10ปีก่อนเป็นฐานหลังจาก10ปีค่อยมาว่ากันว่าพฤติกรรมคุณเป็นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเข้าไป3เดือนแรกเป็นชั้นเลิศชั้นเยี่ยมเลยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม
0: เป็นข้อเสนอแนะส่วนตัวแสดงว่ายังไม่เคยมีการทำ
1: อ๋อฮะ

0: กันโดนกัน40-30 ปีแล้วติดกันจริงก็ไม่ถึงใช่ไหมติ
1: ด
0: กันไม่กี่ปี
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วออกมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงเกณฑ์คือเป็นสูตรสำเร็จของราชทัณฑ์อ่ะ
1: เอาไอ้คดีหลอกลวงเงินคนไปเยอะๆเทรดที่มันเทรดไม่มีการเทรดจริงๆเนี่ยพี่ไพศาลทุกอย่างมันปลอมแปลงมาหมดเนี่ยติดกันเป็นหมื่นปีเนี่ยโทษสูงสุดคดีนี้คือ20 ปี20 ปีคุณติดมาแล้วเท่าไหร่
0: ก็น่าจะ5 ปี
1: คุณติดมาแล้ว5 ปี6 ปีแล้วสู้ชั้นอุทธรณ์สู้ชั้นฎีกาไม่แน่ถ้าเกิดว่าจบฎีกานี่อาจจะถูกปล่อยตัวออกมาเลยนะฮะ
0: เป็นไม่ได
1: ้ครับ
0: เป็นไม่ได้คือก็อาจจะพอฎีกาเสร็จเรียบร้อยจัดชงจัดชั้นอ้าวเลยซะละ
1: เลยซะได้รับการปล่อยตัวเลย
0: ใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวขยายความต่อพี่ไพศาลขอพักตัดเครือข่ายภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการ49นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับคือมันกลายเป็นคือมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยถูกตัดสินโอ้โหโทษแบบคือเป็นคดีที่คึกโครมอยู่ในความสนใจนะแล้วก็โทษสูง
2: ครับ
3: แต่พอติดจริงแล้วติดปั๊บเดียวแล้วก็ออกเนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะตอนนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะมีสูตรสำเร็จอย่างนี้ก็คือจะชี้แจงเลยว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนเขาก็จะไล่มาเหมือนในกรณีล่าสุดแสเล่าตาเนี่ย
2: ครับ
3: เขาก็จะบอกเลยว่ารับติดคุกมาเมื่อไรได้จัดชั้นครั้งแรกเป็นเท่าไรแล้วต่อมาเป็นนักโทษขึ้นมาเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นมายังไงแล้วก็ในวาระครบรอบอะไรต่างๆเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ
2: ตามระเบียบตามระเบียบ
3: ตามระเบียบทุกอย่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ทราบดีว่าก็ประชาชนก็จะรู้สึกไม่สบายใจอะไรต่างๆเหล่านี้กรมราชทัณฑ์เราก็คิดว่าจำเป็นอาจจะต้องทบทวนเรื่องหลักเกณฑ
2: ์
3: ระเบียบต่างๆเพื่อที่จะทำให้มีความรัดกุมมากขึ้นต่อไปสู่สำเร็จมีแค่นี้หมดครับทุกเรื่องทุกครั้งที่มันมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าโอ้ยทำไมมันติดคุกไปเท่าไหร่ออกมาแล้วเหรอ
2: คือไอ้เรื่องเนี้ยสังคมเขาไปเปรียบเทียบกันไงฮะคดีเดียวกันเนี่ยแต่ว่ายาน้อยกว่าอีกต่างหากนักร้องแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยนะฮะที่โดนคดีไป50ปีเนี่ยอุดร้องเขาติดจริงๆตั้ง17ปี18ปีกับเล่าตาเนี่ยหนักมากเพราะว่ายาเสพติดมหาศาลก็ท่านเลวัตบอกว่ากว่าจะจับได้เนี่ยโอ้โหต้องระดมสมองสรรพกำลังกันกว่าจะเอาเครือข่ายนี้เข้าเรือนจำให้ได้8ปีออกแล้วอะนี่คือโทษประหารนะครับพี่เพศานแต่เอาจริง8ปีเนี่ยเขาเลยมาเปรียบเทียบกันครับว่าเอ้าแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะเล่าตาบอกว่าอยู่ในเรือนจำประพฤติตนดีมากจนจัดลำดับชั้นเลื่อนชั้นได้แก่ชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีชั้นกลางชั้นต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยเขาเลื่อนขึ้นมาจนเป็นชั้นเยี่ยมอะเอาแล้ว power pet นะน้องเขาก็ปฏิบัติตัวดีทำกิจกรรมให้กับเรือนจำเอาไม่ได้เลื่อนด้วยเหรอแล้วก็ไม่ได้ลดหย่อนผ่อนโทษออกมาลักษณะเดียวกันมันเปรียบเทียบกันยากครับเพราะว่าการไปอยู่ในเรือนจำมันโอ้โหมันนานกว่ากันเป็น10ปีอะครับพี่ไพศาลใช่ไห
3: ม
2: ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้คนเขาเปรียบเทียบแล้วก็ทางรถจัดชันจะทำยังไงต่อในเมื่อมาตรฐานในแต่ละคนมันไม่เท่ากันทั้งที่คดี

0: มันคือแบบเดียวกันนะวันนี้เขาก็เลยไปถามรัฐมนตรียุติธรรมจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงหรือไม่สังคายนาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้สิ้นสุดที่ศาลพิพากษาไงพี่เบสานมันกลับกลายเป็นไปสิ้นสุดที่ราชทัณฑ์จะบังคับโทษยังไงอยู่ตรงนั้นมากกว่าไงฮะทางคุณรุทธพลมาเลยก็บอกว่าอ่ะเบื้องต้นก็รู้และทราบแล้วนะครับว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรณีของเล่าตากันเยอะมากนะแต่ส่วนตัวท่านรัฐมนตรีบอกว่าผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติตามระเบียบนั่นแหละแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าระเบียบมันมีข้อบกพร่องเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตอนนี้ผมสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วครับจะมาพิจารณานะฮะว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบให้มันรัดกุมหรือว่ามันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ได้บ้างนะฮะแต่ว่าจะเอากรณีของเล่าตามาพิจารณาโทษใหม่ได้หรือไม่เนี่ยท่านบอกโอ้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการพิจารณาผ่านไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือจะนำไปแก้ไขคดีในวันข้างหน้าครับว่าจะต้องทำกันยังไงครับ
1: ก็สูตรนี้หมดอ่ะ
0: ครับ
1: เข้ามาก็ต้องไปกันอย่างนั้น
0: ครับ
1: ไม่อย่างนั้นก็ลดกระแสไม่ลง
0: อ่าฮะ
1: เสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วพอผ่านกระแสมันผ่านไปเรื่องใหม
0: ่ uh-huh.
1: มันเวียนเข้ามาอยู่ในความสนใจ
0: เรื่องนี้ก็ซาไปเลย
1: เรื่องนี้ก็ซาไป
0: จนกว่ามันจะมี
1: แล้วมันก็จะมีเชื้อต่อไปแล้วก็จะเราก็จะถึงบางอ้อระเบียบก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม
0: เพราะก่อนคดีของเล่าตาครับพี่เพศานก็มีคดีหมอใหญ่อยู่คนหนึ่งนั่นก็โดนโทษประหารชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วติด
1: อ่านศพด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ติดจริงก็8ปีเหมือนกันฮะ
1: ใช่ตอนนั้นอ่ะออกมาใช้ชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: เป็นปกติหลายปีแล้วล่ะ
0: ใช่ฮะใช่ครับก็วันนี้สื่อก็พยายามไปถามเล่าตาก็บอกเขาขออยู่กับครอบครัวตอนนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดกันละนะฮะไม่
1: ก็บ้านช่องก็ใหญ่โตนะมีฐานะนี่นะ
0: ครับ
1: เล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้กว้างขวางแห่งพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่าแล้วก็เป็นกำนันตำบลท่าตอน
0: ครับ
1: แสดงว่าจากผู้ใหญ่บ้านก็ขึ้นมาเป็นกำนันด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถูกสั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อปี2540เนื่องจากฝ่ายปกครองรายงานว่าพบพฤติการเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งยังถูกระบุว่ามีความใกล้ชิดกับขุนสาอดีตขุมกำลังค้ายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำนะฮะเส้นทางคดีความของเล่าตาถูกจารึกไว้ผ่านไทม์ไลน์สำคัญ4ยุคก็คือปี2546ถูกตำรวจบุกจับกุมในคดียาเสพติดและอาวุธปืนทว่าในเวลาต่อมาเมื่อปี2550ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้อง
0: ครับ
1: เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อสงสัย
0: โดยไปแล้วรอบนึง
1: ทำให้รอดพ้นคุกและกลับมาใช้ชีวิตเปิดธุรกิจปั๊มน้ำมัน
0: ครับ
1: และร้านกาแฟบางหน้าในพื้นที่เดิม
0: ครับ
1: 11ตุลาคม2559กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำโดยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการปส.ในขณะนั้นซ้อนแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อยาไอ20กิโลกรัมมูลค่า11ล้านบาทนำไปสู่การบุกจับกลุ่มเล่าตาในวัยขณะนั้น77ปีพร้อมภรรยาและลูกชายคาปั๊มน้ำมันของครอบครัวที่ตำบลท่าตอน13ธันวาคม2560อีก1ปีศาลตัดสินพิพากษาจำคุกเล่าตาตลอดชีวิตแต่เนื่องจากเจ้าตัวให้การรับสารภาพศาลจึงลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 2.5 ล้านบาท14สิงหาคมวันพ้นโทษตลอดเวลาการคุมขังเล่าตาได้รับการลดโทษตามพระราชกิจติกาพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งประกอบกับเป็นผู้ต้องขังสูงวัยสรุปเวลารับโทษจริง8ปี3เดือน28วันก่อนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางอย่างเป็นทางการ
0: ครับ
1: พ้นโทษก็วัย86ปีครับ
0: ก็ประเด็นนี้นะฮะสื่อก็ไปถามท่านเรวัชเหมือนกันอดีตผู้บัญชาการปศก็เป็นทีมจับเล่าตาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะฮะแสดงความไม่พอใจครับพี่ไพศาลหลังทราบข่าวเล่าตาแสนลี่เนี่ยนะฮะที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ารับโทษจริง8ปี3เดือนแล้วก็ได้รับอิสรภาพไปแล้วก้าวขาออกมาจากเรือนจำกลางบางขวางแล้วนะฮะในมุมของตำรวจที่ทำคดีเล่าตาเนี่ยท่านก็สงสัยว่าทำไมติดคุกน้อยเกินไปทั้งที่เป็นตัวการใหญ่ระดับประเทศเลยแล้วก็การจะขึ้นไปจับเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับระดับนี้พลตำรวจโทเรวัชบอกว่าต้องตายในคุกสถานเดียวนะนะฮะก็คือประเด็นเนี้ยนะครับทางกุเลวัตรบอกว่าคิดดูนะฮะเอารถหุ้มกรอกขึ้นไปสำรวจบ้านเล่าตามีโอกาสที่พูดคุยกันก่อนที่พลตำรวจโทเรวัตรจะเตือนบอกให้เลิกค้ายาถ้าไม่เลิกเจอกันวางแผนจ้างคนที่เอาไปเป็นสายลับเนี่ยนะ
1: เป็นนกต่อ
0: เป็นนกต่อเนี่ยนะครับโอ้เสียอะไรต่างๆไปเยอะแยะเลยนะฮะกว่าจะได้ข่าวที่จะนำไปสู่เรื่องของการขอศาลออกหมายจับเนี่ยนะแล้วก็จับได้ตั้งแต่สิงหาคม59เนี่ยแต่ก็มันทำอะไรไม่ได้อะตอนนั้นนะครับเพราะว่าท่านกำลังจะเกษียณแล้วก็ปล่อยกันว่าไปตามคดีนะฮะแต่ที่สำคัญพอออกมาแล้วนี่สิฮะท่านเรวัชทิ้งท้ายเลยนะครับคิดดูสิเขาติดไม่ถึง8ปีกว่าๆออกมาแล้วเนี่ยส่วนผมเนี่ยเป็นผู้ไปจับกลุ่มดำเนินคดีเนี่ยทุกวันนี้ทำไงได้อะอาวุธปืนก็ยังพกไม่ได้แล้วฮะใบพกปืนเขาไม่เซ็นแล้วไอ้ป.12เนี่ยครับก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขามีความคิดที่จะเอาคืนหรือว่าล้างแค้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยมันก็มีปัญหามันเกิดความสุ่มเสี่ยงได้ฮะพี่ไพศาลครับเพราะระยะเวลามันไม่นานเลยอ่ะ
1: ครับนี่มีรายงานข่าวล่าสุดว่าครอบครัวญาติพี่น้องรวมทั้งชาวบ้านแห่งตำบลแห่งหมู่บ้านห้วยซ่านนะ
0: ครับ
1: ที่ตำบลท่าตอนเนี่ยพากันออกมากันไม่ให้สื่อเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีการทำพิธีมัดมือ
0: ครับ
1: สู่ขวัญเล่าตาแสนลี่หลังพ้นคุกจากคดียาเสพติดโดยบอกว่าต้องการให้เล่าตาอยู่กับครอบครัวขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอส.ทหารตั้งด่านตรวจอาวุธอยู่นอกหมู่บ้านตามปกติเนี่ยดูคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอาจจะยกหมู่บ้านละมั้งเพราะว่าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่า
0: ครับก็กว้างขวางพอสมควรฮะพักกันครู่นึงครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่เบสารครับแม่ผมอ่านของคุณเลวัตนะฮะโอ้ยิ้มเลยนะฮะโอ้ท่านพูดได้สะใจจริงๆนะฮะลองฟังเส้นนิดนึงพี่เบสาร
2: คนตรวจโทรเลวัตเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้โหปัจจุบันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะ
1: ชื่อดังด้วยนะฮะแล้วก็

0: ก็ไอ้คดีใหญ่ๆเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมเนี่ยท่านก็ให้ทัศนะตลอดนะครับคือเรื่องเล่าตาเนี่ยท่านบอกว่าตำรวจทำงานเต็มที่นะตนนี่แหละเสียแต่น้องๆก็เหนื่อยเสี่ยงชีวิตพนักงานสอบสวนอัยการศาลทำหน้าที่เต็มที่เลยแต่จุดด้อยอยู่ตรงราชทัณฑ์ครับมีคณะทำงานที่จะพิจารณาเล่าตาเป็นเทวดาเหรอจากนักโทษชั้นเลวเป็นชั้นดีเยี่ยมได้สิทธิ์ลดโทษเยอะมีปัจจัยอะไรแฝงหรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่เรื่องยาเสพติดเป็นคดีนโยบายควรจะเขียนหลักเกณฑ์ว่าใครต้องโทษคดียาเสพติดห้ามเข้าหลักเกณฑ์ถวายฎีกานี่แหละครับคือราชายยาเสพติดติดคุก8ปีเนี่ยตนคิดว่าเล่าตาคงเสียชีวิตในคุกแต่ว่าที่ไหนได้ไปพิจารณาอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับราชทัณฑ์อย่าไปตั้งทงว่าจะต้องระบายนักโทษออกจากคุกถ้าตนเป็นคนรวยไปติดคุกไม่ลำบากหรอกแอบไปติดต่อลูกคุณไปเรียนต่ออังกฤษหรือจะสร้างบ้านตรงไหนเดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้เห็นไหมก็คือก็มีการปรามาสพอสมควรนะครับแล้วก็พูดในฐานะรุ่นพี่นะฮะสำหรับพลตำรวจโทเรวัตรบอกว่าขอให้ไปแก้หลักเกณฑ์กันหน่อยอย่าให้ลดเร็วเกินไปจะลดคนที่หน้าลดก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องยาเสพติดขอเถอะนะไปเขียนหลักเกณฑ์ว่าไม่ให้ลดสงสัยทำไมเลื่อนชั้นให้เล่าตาเร็วเหลือเกินยึดทรัพย์ได้พันล้านเนี่ยเพราะเขาขายมานานนะครับกรมราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจงครับค้ายาเสพติดจะต้องตายในคุกตนเรียกร้องมาตลอดยาเสพติดรายใหญ่โทษประหารชีวิตทำไมไม่เอาออกมาประหารไปขังรอทำไมประหารให้เป็นเยี่ยงอย่างนี่ตนขอพูดประชดอันนี้พูดประชดนะฮะประชดยังไงครับพี่เวสารค้ายาไปเลย50ล้านเม็ดที่จับได้ในอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีเมื่อปี66เนี่ยเขาค้าครั้งละ50ล้านเม็ดทำมาแล้ว50ครั้งกำไรเป็นแสนล้านเวลาถูกจับรับสารภาพไปเลยและเอาเงินที่มีอยู่ในแอบวิ่งเต้นเดี๋ยวก็ได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมติดจริง8ปีออกมาเป็นราชาเศรษฐีเอาไปเลยบ้านเมืองไทยจะเป็นยังไงลองคิดเอาเองอันนี้คือประชดนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงครับพี่เวสานะมุมมองถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยจะทำยังไงล่ะ
1: ประชดทำไมแม่ยกซะละเอียดเลยนะประชดนี่น่าจะยกเป็นกอขอคองออะไรอย่างนี
0: ้ครับครับฮะก็ฝากถึงน้องๆครับว่าเนี้ยเห็นไหมคนไปจับทำงานเหนื่อยตอนเนี้ยอาวุธปืนก็พกไม่ได้แต่คนที่ไปจับเขาติดคุกเขาออกมาแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะครับประมาณเนี้ย
1: ก็มันก็ไม่รู้ทำยังไงราชทัณฑ์เขามีอำนาจนะ
0: ครับ
1: ก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้มาเดี๋ยวจะไปปรับหลักเกณฑ์ว่า
0: ก็กระบวนการยุติธรรมสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ศาลฮะอย่างที่บอกฮะอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เบื้องต้นของคดีเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูเหมือนกันว่าต้องเขียนสำนวนเพื่อจะส่งอัยการให้พิจารณาไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันจะลูกผีลูกคนก็อยู่ตรงพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจเนี่ยพี่เบสารถ้าคิดจะช่วยเห็นไหมความเร็วลดจากเดิมเนี่ยคุณชนเจ้าหน้าที่กระเด็นไปตั้งเท่าไหร่ฮะร้อยกว่าเนี่ยมันลดลงมาเหลือไม่ถึง80ได้ยังไงประมาณเนี้ย
1: อ
0: ันนั้นชั้นต้นใช่ไหมครับไปถึงอัยการมันก็มีปัญหาอีกนะฮะกระบวนการยุติธรรมส่งไปที่ชั้นศาลศาลท่านก็ท่านไม่ได้ลงมาดูแล้วคดีเป็นยังไงท่านดูรายละเอียดจากสำนวนที่พนักงานสอบสวนกับอัยการเขียนมานี่แหละครับแล้วก็พิจารณาอรรถคดีไปตามตัวบทกฎหมายครับพี่เวสารแต่เขาไม่ได้จบแค่นี้ไงฮะไปจบอยู่ที่ราชทัณฑ์ครับอุตส่าห์ลงว่าตลอดชีวิตอุตส่าห์ลงว่าประหารชีวิตติดจริงๆ8ปีก็ลองคิดดูสิครับ
1: ไปดูหนังเรื่องชอแชงอะไรนะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่มันเป็นคุกฝรั่งนะค
0: ุ
1: กคุกพวกอเมริกันใช่ไหม
0: เอาคาทาสอะไรประมาณนี้แหละ
1: อันนี้ชอแชงชอแชงมันมีติดจนกระทั่งแก่แล้วคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วจู่ๆเนี่ยถูกปล่อยตัวคืออยู่ในคุกเนี่ยก็มีกิจกรรมทำอะไรก็เป็นคนที่แบบถือว่าอยู่เก่าแก
0: ่ครับ
1: ก็คนก็แบบมีบทบาทคนนู้นคนนี้ก็มาคุยมาอะไรนะวันนี้พอปล่อยตัวไปอายุก็คง80 90
0: ครับ
1: แล้วไปอยู่ในไอ้ช่วงของการคุมประพฤติไง
0: อ่าฮะ
1: เขาก็จะให้ไป ราชทัณฑ์คุกเขาก็จะมีห้องเช่าให้อยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ร้านไอ้พวกเป็นคล้ายๆเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต
0: อ่ะฮะ
1: คอยเอาของใส่ถุงใส่อะไรให้ลูกค้าอะไรเงี้ยนะอยู่สักพักชีวิตมันก็วนเวียนอยู่เงี้ยแล้วมัน
0: เคว้งอ่ะ
1: คือสมัยอยู่ในคุกก็ยังรู้สึกเป็นคนมีหน้ามีตา มีคนมาคนนักโทษใหม่ก็ต้องมาคอย
0: ผู้มีประสบการณ
1: ์ว่าผู้มีประสบการณ์คอยอะไรเนี่ยนะเป็นที่ปรึกษาพวกนักโทษใหม่พวกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คือตัวเองเป็นซัมบอดี้อ่ะนะพอมานี่ใช่มันเพื่อนก็ไปมีครอบครัวก็มีอะไรก็เลยปิดชีพตัวเองเลย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ในหนังนะเนี่ย
0: ในหนังในภาพยนตร์ครับครับ
1: อันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงเป็นอยู่ทาวน์ฮอลล์หนึ่ง
0: เข้าใจอารมณ์ได้เลยฮะ
1: มันไม่คิดจะออกมาอีกแล้วอ
0: ่
1: ะกะว่าจะตายในคุกอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ดันไม่ค่อยออก
0: ก็เคว้งสิครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับใช่ไหมฮะ
1: ส่วนอีกคนนึงเนี่ยอันนี้เป็นตัวเอกของเรื่องเรดใช่ไหมชื่อเรดอ่ะที่เป็นเพื่อนพระเอก
0: ครับ
1: ไอ้อันนี้เนี่ยขอออกจากคุกมาขอครั้งแล้วครั้งเล่านะคณะกรรมการไม่ยอมเลยเขากลัวว่าคือมันเคยฆ่าคนตายแล้วติดคุก
0: ครับ
1: ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ติดมาน่าจะ 30-40 ปีแล้วล่ะก็แก่ตัวละแล้วก็แต่ก็ยังคิดว่าอยากจะกลับอยากจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไง
0: ครับ
1: ยังหวังว่าพยายามยื่นแบบขออะไรนะที่บังคับให้ไปควบคุมอยู่นอกคุกอ่ะ
0: ฮะ
1: ใช้ติดสมัยนี้ก็เรียกติดกำไร EM อะไร
0: ครับครับ
1: ขอแล้วขอครั้งแล้วครั้งเล่าไม่อนุมัติเลยกรรมการ 4-5 คนสแตมป์ไม่อนุมัติทุกทีพยายามพูดจาโน้มน้าวปรับตัวแล้วอะไร
0: พฤติดีสายผมเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยนะ
1: จนกระทั่งครั้งสุดท้ายนะบอกว่าพูดแบบทำนองว่าไม่สนใจแล้วไม่เอา
0: ครับ
1: คืออยู่ในนี้จนกระทั่งก็จำไม่ได้แล้วว่าสมัยไอ้ความเป็นเด็กหนุ่มเลือดร้อนคนนั้นมันหายไปไหนแล้ว
0: ครับ
1: เคยแต่ว่าจำรู้อะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยอยู่ในร่างตัวเองเนี่ยมันเคยเป็นไอ้เด็กหนุ่มสิ้นคิด
0: อ
1: ันนี้พูดจาเลยมากรรมการฟังแล้วอึ้งโอเคปล่อย
0: อ๋อแสดงว่าคือได้สติแล้วนะฮะ
1: คือผมจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมดูในหนังหรือมันหนังมันเขียนไปให้บทมันดูแบบเป็นอย่างนั้นเองในโลกความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ระบบคุกของอเมริกันไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ทราบนะคือกว่าจะให้ลดโทษหรือว่าปล่อยตัวได้เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหดูมันยากเย็นแสนเข็ญ
0: ผมคุยกับดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาพี่เวสารในโลกเนี้ยมันมีแบ่งเป็น 3-4 กลุ่มสำหรับโทษทางอาญานะประหารชีวิตมีไหมมีฮะอเมริกาก็มีประเทศจีนก็มีสิงคโปร์ก็มีประหารชีวิตยังคงโทษนี้ไว้อยู่นะฮะแต่โทษที่มีประหารชีวิตไหมแต่ว่าไม่ได้ประหารจริงๆเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม2เนี่ยครับ
1: ยังมีโทษนี้อยู
0: ่ยังมีโทษนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้บังคับใช้จริง
1: ไม่ได้ประหารนานละ
0: ใช่ครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เขายกเลิกโทษประหารชีวิตไปเลยผมก็ถามเลยอ้าวแล้วกรณีที่มีแต่ไม่ได้ประหารชีวิตเนี่ยเขาไม่ออกไปสร้างปัญหาอีกเขาทำกันยังไงหรือเนี่ยนะฮะเพราะบ้านเราก็ยกกรณีที่ชลบุรีไงฮะที่พอออกมาเสร็จไม่ถึงกี่วันนะไม่ถึงเดือนมั้งพี่ไปศาลที่ฆ่าไปแล้ว5คนเห็นไหมอาพฤติที่สายเขาปรับตัวยังไงล่ะแล้วต่างประเทศเขาไม่มีปัญหานี้หรอเขาบอกว่าไม่มีฮะลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตคุณก็ยาวครับพี่เบสานะไม่มีคำว่าลดหย่อนผลโทษอีกแล้วฮะคุณอยู่ในนั้นยาวเลยครับเนี่ยแต่ว่าเขาบังคับใช้ได้จริงแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยมันมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่อ่ะมันก็เลยทำให้มันต่างจากคนอื่นเยอะครับ
1: ครับโอเคเดี๋ยวพักอีกรอบ
0: นึงครับครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ก่อนจะคุยข่าวกันยาวๆพี่ไพศาลขออีกข่าวประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: มท.3ครับปลื้มฮะกปภ.ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ช่วยประชาชนกว่า 27,000 ครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาดครับลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 14.8 ล้านบาทนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ครับได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาใหม่ 15%โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีช่วยประชาชนแล้วนะครับ 27,477 รายให้เข้าถึงน้ำสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายได้รวม 14,837,580 บาทเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ234สาขาทั่วประเทศซึ่งกปภ.จะเดินหน้าลงทุนและก็ขยายเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกปภ.อาทิมาตรการช่วยเหลือและก็สิทธิพิเศษพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แท่นน้ำประปาดื่มได้ตลอดจนจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันและก็ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนผ่าน Facebook Page การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ท่านผู้ฟังก็ได้ดูหนังเรื่องชอแชงก็เขียนมา
0: ครับ
1: กันสนุกสนานดีนะขอบคุณนะ
0: ครับครับอธิบดีราชทัณฑ์ไทยจะทำเหมือนในหนังไหมครับอยากจะเห็นจังนะคุณสุชาติเขียนเข้ามาครับ
1: ในหนังชอแชงเหรอ
0: ครับครับ
1: ไอ้นั่นทำไมไอ้หมายถึงใครอะไรนะผอ.เรือนจำ
0: ฮะ
1: พอเรือนจำในชอแชง
0: โอ้โหแต่ของเรานี่ไงที่มีข่าวถ้าเกี่ยวข้องนะพี่ไพศาลถ้าเรื่องลบนะนอกเหนือจากเรื่องนี้ต้องจะไปแก้ไขแล้วนะนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำได้อยู่เลยกรณีที่นักโทษชาวจีนนะฮะที่สั่งออเดอร์ตรงมาจากแผ่นดินใหญ่เลยอะมอบริการเปิดเป็น VIP ข้างล่างอะ
1: แ
0: ล้
1: วก็สาวเอ็นมาเลยใช่ไหม
0: โอ้ฮะแล้วก็ปรับปรุงห้องรับรองอะฮะของราชทัณฑ์อะมาเป็นห้องจัดเลี้ยงอะคิดดูสิครับโอ้โหแล้วถามว่าแล้วเดินมายังไงเดินอ้อมห้องข้างบนซึ่งเป็นห้องผู้บริหารมาได้ด้วยฮะโอ้บ้านเราทำได้พีถึงขนาดนั้นแล้วครับ
1: ใช่ก็มีเงินสักอย่างนะ
0: ครับ
1: วันนี้มีประชุมครม.นะครับโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายกอนุทินทีแรกผมยังเข้าใจว่าเรื่องโผแต่งตั้งโยกย้ายจะไม่เข้านะ
0: ครับ
1: จะรอนายกอนุทินกลับมาก่อนแต่ปรากฏว่าวันนี้ครม.ไฟเขียวตำแหน่งปลัดกระทรวงการปลัดกระทรวงพลังงาน
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายในนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแต่สุดท้ายไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายได้เนื่องจากติดขั้นตอนบางอย่างก็คือพูดง่ายๆว่าย้ายคุณณัฐพลมาก็จะต้องให้คุณณัฐพลเซ็นรับรองผู้ที่จะขึ้นมาเป็นปลัดแต่คุณณัฐพลไม่ยอมเซ
0: ็
1: น
0: อ๋อครับ
1: นะคุณณัฐพลเขาเสนอว่าควรจะมีคนอื่นไม่ใช่คนที่คุณท็อปฟลาวุฒิเขาส่งชื่อมาให้ไอ้คุณณัฐพลเซ็น
0: อ๋อยังเห็นไม่ตรงกัน
1: คำนองเนี้ย
0: ครับ
1: นะฮะก็เลยปรากฏว่าเรื่องเลยถูกดึงออกยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน โดยการย้ายปลัดอุตสาหกรรมมาดำรงตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในสุดสัปดาห์นี้ก็ปรากฏมีการเสนอชื่อนายฉันทานนท์เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่เรียบร้อยส่วนปลัดอุตสาหกรรมยังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายครับคงจะรอนายกกลับมาจากต่างประเทศก่อนแต่ว่าปลัดณัฐพลรังสิตพลเนี่ยครบวาระ4ปีแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าจะเป็นต่อก็ครม.ต้องมีมติให้
0: ขยายเวลาอย่างนี้ฮะ
1: ขยายเวลาการดำรงตำแหน่งหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะต้องโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งอื่นแต่ไม่คงไม่ใช่ตำแหน่งปลัดพลังงานต่อไปละ
0: ครับ
1: สำหรับประวัติคุณฉันทานนท์เนี่ยอายุ55ปีดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการของการประปานครหลวงก่อนหน้านี้เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและโฆษกกระทรวงการและโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคราวนี้ขึ้น41มาโยกมาขึ้นที่สำนักนายก
0: ครับ
1: ก็แสดงว่ายังไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคุณพักกล้าทำ
0: ผู้กองอะฮะครับ
1: ก็เลยต้องสไลด์มาอายุ55ก็แสดงว่าก็ยังขึ้นดำรงตำแหน่งที
0: ่
1: กระทรวงพลังงานเนี่ยก็อยู่อีก5ปี
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพลังงานก็ต้องดูเรื่องของสายพลังงานมาหรือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแต่ว่าท่านสายเกษตรไม่ใช่หรอครับเนี่ย
1: ก็เคยอยู่ก็เป็นลูกม่อกระทรวงเกษตร
0: ครับ
1: ตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะมาขึ้น41ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
0: ครับ
1: หรือว่าสสก
0: อ่าฮะ
1: อ๋อ
0: มันมีบางช่วงเห็นไปเป็นบอร์ดของปตท.ด้วยอ่ะพี่ไพศาล
1: ใช่ไปเป็นบอร์ดเยอะไปเป็นบอร์ดไปเป็นประธานการประปานครหลวงเป็นบอร์ดที่นู่นที่นี่อะไรเยอะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าในทางการเมืองเขาก็บอกว่าเป็นสายตรงของบุรีรัมย์เขาก็ว่ากันว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: เขาบอกคนนี้สายตรงบุรีรัมย์เลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ที่หน้าประหลาดใจอย่างหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: ฉันทานนท์วรรณเขจรเนี่ยคือคนที่คุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยเขาเจรจาขอให้คนเนี้ยขึ้นเป็นปลัดอุตสาหกรรมต่อจากเขาไม่เอารองปลัดอุตสาหกรรมที่ลูกท็อปพยายามจะชงให
0: ้ครับ
1: เขาบอกว่าให้ดึงคนเนี้ยคุณฉันทานนท์วรรณเขจร
0: ไปเป็นปลัดอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมไปเป็นพลังงานเอง
1: แล้วผมจะย้ายไปอยู่พลังงานแต่คุณต้องเอาคุณฉันทานนท์เนี่ยมาขึ้นที่อุตสาหกรรม
0: ครับ
1: ถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็จะต้องขออีกคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคุณสุชาติชมกลิ่นย้ายเอาเข้ามาอยู่ที่ย้ายไปอยู่ที่อะไร
0: เป็นตำแหน่งเลขาอะไรสักตำแหน่งหนึ่งอ่ะใช่ระดับ11เหมือนกัน
1: ระดับ11เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็ให้เป็นท่านนั้น
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อเสนอจากคุณณัฐพล
0: ครับ
1: เที่ยวนี้กลายเป็นว่าคุณฉันทานนท
0: ์ได้ขึ้น
1: ได้ไปขึ้นพลังงานแทนคุณณัฐพลที่เดิมทีว่าจะไปโยกไปอยู่ที่นั่น
0: โอ้แล้วก็ครบวาระแล้วด้วยจะไปไหนต่อเนี่ยลองรอดูเลยนะครับ
1: ก็แสดงว่าคุณณัฐพลนี่ก็ตาถึงนะ
0: ครับ
1: มองเห็นคุณค่าในตัวคุณฉันทานนท์ไปแพ้หลายท่านเลย
0: เนี่ย
1: ไม่แพ้หลายท่าน
0: คุณเอกนัทเนี่ยก็ให้เหตุผลด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไปถามครับในการเลือกเนี่ยนะฮะคุณเอกนัทบอกว่าผมเนี่ยดูตามความเหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจึงตัดสินใจเลือกคุณฉันทานนท์เป็นปลัดเมื่อถามว่าการเสนอชื่อในวันนี้คุณเอกนัทเป็นผู้เสนอเองใช่หรือไม่คุณเอกนัทก็บอกว่ารัฐมนตรีเป็นผู้เสนออยู่แล้วต้องไปขอตัวมาจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกแล้วก็เสนอเข้าครม.เป็นไปตามกระบวนการยืนยันว่าไม่ได้เป็นโควต้าบ้านใหญ่ส่วนกรณีอยากได้คุณณัฐพลรังสิตพลปลัดอุตสาหกรรมมาช่วยงานนั้นเนี่ยนะตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมทำงานกันด้วยดี ยอมรับว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันเพราะการตั้งปลัดสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่นหรือว่าราชการระดับเทียบเท่าได้และอายุราชการที่เหลือ4ปีเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกคุณฉันทานนท์ครับคุณเอกนัทบอกว่าสนใจแต่เรื่องปัจจุบันแล้วก็เรื่องอนาคตที่ต้องทำถ้าคุยกับใครแล้วรับแล้วก็เข้าใจตรงกันก็ไปด้วยกันได้ก็ยอมรับว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ได้โรยด้วยความสบายแน่นอนต้องสู้ใครพร้อมสู้กับตนมาด้วยกันแค่นั้นเองแสดงว่าคุณฉันทนนท์โดนถามแล้วบอกว่าพร้อมไปด้วยนะก็เลือกเลยฮะ
1: อืม
0: ครับ
1: โอเควันนี้นะมติครม.นะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ยังมีประเด็นเอาขอแตะโรงเบียร์นะลาดพร้าวสักนิดถึงได้ไหมพี่เภสัช
1: อ๋อครับได้ม
0: ี
1: ผู้เสียชีวิตเพิ่มใช่ไหม
0: เพิ่มอีก2รายฮะจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่มีคอมมานโดตำรวจคอมมานโดนายหนึ่งที่เสียชีวิตไปอ่ะรายนั้นเนี่ยญาติก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะลุกขึ้นนั่งถอดท่อช่วยหายใจอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะลุกทานอาหารคุยได้เรียบร้อยพี่เภสัชปรากฏว่าอยู่ๆเกิดอาการทรุดลงไปนะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอสุดเสร็จแล้วท่านเสียเลยอะ
1: ติดเชื้อในกระแส
0: ติดเชื้อในกระแสเลือดฮะนั่นท่านเสียไปเช่นเดียวกันครับกรณีสาวอายุ31ปีเนี่ยชื่อว่าคุณทัศนัยเนี่ยนะฮะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับรักษามาประมาณ1เดือนแล้วนะครับญาติบอกว่าแฟนของเขาอะบอกอย่างนี้พี่ไพศาลอาการน้องเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจได้ถอดสายอาหารแล้วนะฮะญาติเองก็เชื่อว่าเดี๋ยวหายแน่นอนแต่ระหว่างการรักษาครับยังต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไหม้ออกจนกระทั่งเมื่อพฤหัสบดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็พบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นก็เริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็เริ่มทานอาหารไม่ได้แล้วก็มีอาการหน้าบวมคอบวมแต่ก็ยังคุยได้ตามปกติแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์ก็ถึงรอบผ่าตัดไปขูดเนื้อเยื่อออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนเช้าก็ผ่าตัดปกติช่วงเย็นไปเยี่ยมเนี่ยนะครับแฟนเขาบอกว่าก็พบว่าอ้าวแฟนสาวของเราถูกใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วนะแต่ก็ยังสื่อสารกันได้อยู่ครับจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลโทรศัพท์แจ้งมาบอกว่าแฟนของเขาเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็อาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแล้วก็หลังจากนั้นอาการไม่ดีขึ้นเลยฮะแล้วก็เสียไปเมื่อคืนเนี้ยพี่เภสัชฮะ
1: อืม
0: โอ้ก็
1: เป็นรายที่42
0: เป็นรายที่40แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้เหมือนกันเป็นรายที่41ฮะเป็นผู้ชายชื่อคุณเข้มมีชัยอายุ43ปี
1: รวมขนาดนี้เลยแล้วคือ41
0: รายครับที่เสียชีวิตไป
1: เห็นบอกว่าเจ้าของไอ้สถานที่ให้เงินแค
0: ่หมื่นเดียว
1: ช่วยเหลือแค่หมื่นเดียวใช่มั้ยแล้วยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลย
0: ไม่มีอะไรมาอีกเลย
1: รักษาพยาบาลก็ต้องดูแลกันเอง
0: ส่วนเกินนี้ญาติจ่ายหมดเลยครับและคิดดูเสียพี่ไปศาลครับแผลไฟไหม้เนี่ยต้องทำแผลตลอดเวลาค่าใช้จ่ายต่อครั้งเท่าไหร่ละครับ
1: ก็คงให้ไปฟ้องเอาอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะ
0: ครับ
1: คือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความรับผิดชอบอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: ที่เราจะไปเที่ยวเราไปอะไรเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงจุดเหล่านี้ไว้ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ดูแล้วว่าถ้าดูสภาพแล้วมันเกิดเหตุแล้วมัน
0: ไม่รู้จะออกทางไหนเนี่ย
1: ไม่รู้จะออกทางไหนแล้วมันเวลานั้นมันเยียวยาเราไม่ได้นะ
0: ครับก็เหมือน
1: คนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่มีใครเลี้ยงดูแลนะเพราะมันไม่มีเงินชดเชยอะไรเลย
0: ก็ซานติก้าเนี่ยก็คดีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะว่าแม้ว่าฟ้องชนะคดีไปแล้วแต่ก็
1: เขาล้มละลายไป
0: เขาล้มละลายเขายอมล้มละลาย
1: ก็ไปตามยึดถามก็ไม่รู้จะมียากอ
0: ่
1: ะไม่เรื่องที่จะไปจู่ๆจะไปเขาคงไม่มานั่งเก็บเงินเก็บทองเก็บสมบัติไว้ให้คนเห็น
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนปราจีนบุรีนะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสสบัญชีรายชื่อและเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนก็คือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตามการร้องเรียนของคนในพื้นที่นะ
0: ครับ
1: โดยคุณณัฐพงษ์และคณะก็เดินทางไปยังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม304บุยายใบจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาซึ่งเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับกลิ่นมลพิษและผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยช่วงหนึ่งก็มีชาวบ้านสะท้อนปัญหาว่าปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นโดยแบ่งออกเป็น5กลิ่นได้แก่1กลิ่นของเอทานอลซึ่งเป็นกลิ่นที่รุนแรงเมื่อดมไปมากๆจะทำให้เกิดอาการมึนวิงเวียนศีรษะ2กลิ่นเหม็นเน่า3กลิ่นเปรี้ยว รวมถึงหากอยู่ใต้ลมก็จะมีฝุ่นออกมา4กลิ่นขยะที่ถูกหมักหมมมาเป็นเวลานานและ5กลิ่นธรรมชาติที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีซึ่งเป็น5กลิ่นที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันแต่ที่ชาวบ้านไม่ออกมาต่อต้านและไม่กล้าออกมาร้องเรียนเพราะกลัวซึ่งก่อนหน้านี้กว่าจะได้รับการเยียวยาจากโรงงานก็มีการประท้วงอยู่หลายรอบรวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติกว่าหมื่นคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาอดีตส.ส.ปราจีนบุรีพรรคก้าวไกลในขณะนั้นก็เคยลงมาช่วยเหลือพวกเราซึ่งเราก็ดีใจมากเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ขณะนี้เมื่อหมดวาระก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกตอนนั้นเขาเข้าไปในโรงงานเพื่อคุยผู้ประกอบการเพื่อช่วยแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพวกเราก็ต้องทรมานกันต่อไปจึงอยากให้คุณณัฐพงษ์ช่วยพวกเราเป็นตัวแทนชาวบ้านด้วยคุณณัฐพงษ์ก็บอกแม้ชาวบ้านบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเหม็นแล้วแต่ขนาดใส่หน้ากากแล้วเดินเข้ามาใกล้ก็ยังได้กลิ่นแรงโรงงานอาจจะทราบข่าวว่าวันนี้มีการมาตรวจน้ำก็อาจจะใสขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบริเวณนี้มีทั้งโรงเรียนชุมชนและเด็กแต่ไม่มีการต่อเมื่อมีโรงงานมาตั้งแต่ไม่มีการกับดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพหรือสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้ปัญหาอย่างอื่นก็แก้ไม่ได้เลยเพราะจะกลายเป็นว่าประชาชนในพื้นที่ไม่
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
2: สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:30 นะครับกลับมานครรอบทิศนะฮะอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒครับ
4: ค่ะดีเจก้อยกล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังกันที่ไหนอย่างไรกันบ้างทักทายกันเข้ามาที่ไลฟ์สดของเราที่ FM
3: ครับ
4: FM LTM FM 95นะคะเพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็มีมาเยอะแยะเอ๊ะทำไมยังมีแต่อาจจะถ้าเกิดบอกเป็นวิทยุเสียงเบานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
3: ค
4: ุณสุนิสามาแล้วคุณสายสมรคุณกัญญา
3: คุ
4: ณเอ๋อคุณกฤษมนคุณวันนี
3: สว
4: ั
3: สดีครับ
4: คุณนวพรนะคะแล้วก็คุณไพคุณไพคุณไพปฐมพรคุณโลกไปที่2นะคะคุณวารินบอกฟังจากน่านแล้วคุณคนเนี่ยบอกว่าวิทยุคลื่นที่กระสินเสียงไม่ค่อยชัดเจนเลย
3: อ
4: ันนี้มันก็ตรงทางนู้นหรือเปล่า
3: ฝั่งเจ้าที่เทคนิค
4: บอย
3: หน่อย
4: คุณสุพจน์บอกว่าสวัสดี1คนรอ1คนสวย
3: สวัสดีครับ
4: คุณสอนนะคะคุณทรง
3: มีคนบอกคุณคนหวังน้อยก็มีนะ
4: เออ
3: คุ
4: ณแวร์บอกว่า
3: จริงแก่แล้วเนี่ยเอ๊ะเขาความที่ว่าไงนะ
4: อันไหน
3: นี่เนี่ยไปครั้งแรก
4: เมื่อกี้ที่บอกแล้วคุณบรรชัยเขียวรอดใช่นี่คุณปนวัตรก็มาแล้วฟังจากอุบลนะคะนี่คุณโจลายองมาจากระยองเนี่ยมาแล้วรอบมาไหนเนี่ยมาไหนเนี่ยมากันใหญ่เลย
3: ก็มาสุนิสาม ากันครบเอาป้าแม่แม
4: ่ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: อันดับ10ใช่ไหม
3: ไปดูปลาบึ้มไม่พ้นตัวที่แท้เป็นพ่อผู้ต้องหาออกมาสู้กับตำรวจแทนลูกประวัติมีหมายจับคดียานะคุณพ่อท่านนี
4: ้
3: วันนี้นักข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเมื่อตอน 7:00 นวันนี้คุณผู้ฟังตำรวจที่ทางใต้ใช่ไหมโอ้ทางเหนือขออภัยฮะเจ้าที่นปส.ฝางกับตำรวจปส.3เนี่ยตำรวจยาเสพติดร่วมกับทหารเนี่ยนะฮะแล้วก็กองกำลังผาเมืองนำหมายค้นศาลจังหวัดฝางไปปิดล้อมคนบ้านหลังหนึ่งในตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อจับกุมนายศีลชัยอายุ18ปีตามหมายจับข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดก็คือยาบ้าก็ใดๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ว่าระหว่างเจ้าที่ปฏิบัติการเนี่ยคุณผู้ฟังฮะพบชายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่ตำรวจกับทหารแล้วก็พยายามคว้าวัตถุระเบิดเข้าใส่ด้วยก่อนระเบิดเนี่ยมันจะดังบึ้มขึ้นตรงหน้าบ้านส่งผลให้ผู้ชายคนนั้นเองเนี่ยคนปาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าที่ระหว่างการตรวจสอบตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์คลังไทยสงบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดตรงแขนซ้ายนี่กระเจาะเข้าตรงนั้นก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดตอนสายๆก็คงปิดล้อมที่เอาไว้นะตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยคือนายวีรพันธ์อายุ44ปีเป็นพ่อของนายศีลชัยผู้ต้องหาตามหมายจับที่เป็นเป้าหมายของเจ้าที่ตำรวจที่ไปวันนี้ซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยได้อยู่ในไม่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวประวัติของนายวีรพันธ์เนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยก็มีหมายจับคดียาเสพติดด้วยของตำรวจภูธรแม่สวยเช่นกันตามเจ้าที่ก็ตอนนี้กำลังติดตามตัวลูกแล้วแหละเพราะว่าพ่อเนี่ยก็มีหมายจับก็จับได้แล้วเขาตายไป
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อายุ14เป็นคุณพ่อแล้วว่าลูก18อ่ะลบที่พี่กล้วย44ลบ18อายุเท่าไหร
4: ่ก็มีตั้ง
3: 22มีลูกเหรอ
4: ได้4 22มีได้แล้วบางคน15ยังมีเลย15 16 17วัยรุ่นไงพวกวัยรุ่นไม่เห็นเหร
3: อ
4: คุณแม่วัยใสทั้งหลายมันนี่12 13มีประจำเดือนก็มีลูกแล้วเรานี่แบบว่าร
3: ุ่นใหญ่
4: เราเนี่ย
3: มีช้าไปไม่ทันใช้เขามีทันใช้กัน
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ช่วงนี้ในที่ไหนจังหวัดไหนมีฝนตกหนักๆเนี่ยเราก็ดูด้วยต้นไม้รอบบ้าน
3: อ
4: ะไรที่มันต้นที่มันแบบ
3: ต้นใหญ่
4: ต้นใหญ่ๆเราก็รู้ว่ามีผุอะไรเงี้ยต้องมา
3: จัดตัดต้องระวังเพราะว่า
4: ก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะในหมู่บ้านพี่บางทีนะตกไม่ครับไม่แรงเท่าไหร่ยังมีพวกกิ่งไม้หักเลยตามนำในสวนนะในสวนหมู่บ้านอ่ะยังหักเลยทุกทีเลยเนี่ยโอ้โหวันก่อนที่มีที่อยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยายังมีต้นนกยูงยักษ์
3: ต้นหางนกยูงใช่
4: นกยูงยักษ์อ่ะโค่นมาทับนักท่องเที่ยวเลยนะบาดเจ็บอันนี้โอ้โหนี่ทับคุณยายวัย74ปีอ
3: ่
4: ะตายเลยอ่ะ วันนี้เลยวันนี้เลยที่ตำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเนี่ยฝนตกมีฝนตกลมแรงมากเลยยอดต้นมะพร้าวหักโค่นทับคนเสียชีวิตเลยนะคะที่เกิดเหตุนะเป็นสวนกล้วยไม้อยู่ที่ริมคันสวนพบศพนางสาวโสอายุ74ปีเป็นชาวตำบลสามพรานเป็นเจ้าของสวนนี่แหละใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงสามส่วนสีดำนอนหงายท้องเสียชีวิตเลยนะคะใกล้ๆกันเนี่ยนะคะก็ไปเจอยอดต้นมะพร้าวนะคะยาวประมาณ5เมตรล้มอยู่ข้างศพแล้วก็ต้นมะพร้าวช่วงโคนต้นเนี่ยสูงอีก15เมตรตั้งอยู่รวมความสูงแล้วเนี่ย20เมตรอายุต้นประมาณ60ปีสภาพลำต้นเนี่ยมีรอยหักขาดก็สอบถามคนที่เป็นพี่ชายอายุ78ปีเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์นายสมศักดิ์โปรสมบุญเนี่ยบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องสาวเนี่ยเดินออกไปเก็บมะระขี้นกซึ่งไอ้เจ้าต้นมะระขี้นกมันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวตอนนั้นเนี่ยลมพัดแรงแล้วฝนก็ตกทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มฝนตกตัวเองก็มาเลยออกมาดูไปดูก็เห็นแล้วต้นมะพร้าวล้มทับน้องสาวตายแล้ว
3: โอ
4: ้โหเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนจะส่งศพชันสูตรที่โรงพยาบาลศิริราชต่อไปโอ้ต้นสูงนะรวมแล้วต้นก็บอก20เมตรเพราะมันหักไงมีต้น5เมตรแล้วก็มีอีก15เมตรรวมแล้วต้นเราดูสิที่โคนต้นที่โคนต้นบอยผุ
3: โอ้โหมันเก่ามาก
4: โดนลมแล้วเจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไม่ไหวหรอกต้านไม่อยู่หรอกต้องระมัดระวังดูแลกันด้วยนะต้นไม้เนี่ยนั่นก็ตัดกันก่อนเลยนะให้มันล้มทับเรา
3: คือจริงๆต่อปีก็ต้องตัดพี่นะว่าบางทีต่างจังหวัดไงพี่กล้วยก็ไม่ค่อยตัดแต่ว่าใดๆคือถ้ารู้มันต้นเก่าต้นแก่มันมีโอกาสล้มฝนตกลมแรงอย่าไปอยู่ด้านล่างแม้กระทั่งป้ายโฆษณาก็เหมือนกันในกรุงเทพนะ
4: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: รู้คุณบวยแซ่ฮอไปอยู่ที่ไหนมาเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นหน้าน้องบอยครั้งแรกนี่น้องบอย
3: จริงป่าว
4: สวัสดีน้องบอยฟังมานานเพิ่งจะเห็นหน้าวันนี
3: ้สวัสดีครับ
4: ค
3: ุ
4: ณบวยเพิ่งจะเข้ามาสี่คุณบวยเพิ่งจะเข้ามา
3: ดูน้องบอยสวัสดี
4: คุณจินดาคุณอเมซอนอยู่ชลบุรีฝนตกฉ่ำๆลมแรงกระจาย
3: นะฮะวันนี้คุณสมชายมรกตศรีวันห้าที่บดีกรมการจัดหางานก็กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนงานประมาณ80คนไปร้องผ่านสื่อมวลชนบอกว่าถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงว่าสามารถจัดส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยอ้างว่าสัญญาจ้าง2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนหางานและแต่ละรายก็ยอมจ่ายค่าดำเนินการไปแล้วคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 นี่คือค่าดำเนินการมากกว่าเงินเดือนที่จะได้อีกอ่ะ แต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่ปคม.นะวันนี้คุณสมชายบอกว่ากรณีนี้กรมการจัดหางานประสานความร่วมมือกับทางปคม.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้เจ้าที่รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งกรมการจัดหางานยืนยันว่าจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันนายหน้าเนี่ยมีกลวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกคนงานหลายรูปแบบทั้งการโฆษณาตำแหน่งงานที่มีรายได้สูงแก่แบบอ้างเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือเรียกเก็บค่าบริการค่าดำเนินการล่วงหน้าก็เลยขอเตือนนะว่าก่อนตัดสินใจโอนเงินให้สายหรือว่านายหน้าหรือผู้แทนบริษัทเนี่ยต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนไม่งั้นก็จะเป็นกรณีแบบนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: อันดับ7เน
3: า
4: ะ
3: อัน
4: ดับ7นะคะอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับที่กรณีพาดพิงที่วัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะคะก็มีการบอกว่าเนี่ยมีข้อพิพาทมีข่าวบอกว่าอย่างเงี้ยเทศบาลนครขอนแก่นมีการไปเรียกเก็บภาษีที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเนี่ยแปลงที่ไปสร้างวัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะคะจริงแล้วเนี่ยทางวันนี้ทางสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นโดยนายกเทศมนตรีนะคะคุณประสิทธิ์ทองแท่งไทยบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันเลยนะคะว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินที่ไปสร้างวัดป่าอดุลยารามเลยนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นที่สาธารณะจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะคะ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็ยืนยันนะคะว่าตามเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่61945ที่มีชื่อของนายเฮียงเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะจำนวน21ไร่3งาน61ตารางวาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2533ในการใช้ประโยชน์เนี่ยระบุไว้ว่าเป็นวัดป่าอดุลยารามเป็นการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาจึงไม่เข้าข่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นะคะแม้ต่อมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2562เนี่ยเทศบาลก็ไม่เคยเรียกเก็บภาษีเลยนะจากเจ้าของที่ดินเลยเนื่องจากเป็นที่ดินของวัดเป็นที่สาธารณะซึ่งถือว่าได้รับการยกเว้นอยู่แล้วด้วยนะคะก็ย้ำว่าไม่เคยมีการส่งจดหมายไปเลยถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยขอให้เอาใบที่ไปเรียกเก็บเนี่ยมายืนยันได้เลยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นหลักฐานไม่น่าจะใช่ของจริงอ่ะนี่เป็นคำยืนยันเหมือนกันถ้าเกิดอย่างนี้มันก็ชัดเจนได้ว่าเป็นที่วัด
3: ใช่โอ้โหพี่กุ้ยเขาไม่ใคร
4: แล้ววันนี้อย่างในป้าดาเขาก็ไปขอคัดสำเนาอะไรจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกนะ
3: ก็ไม่ยอมนะต้องหาหลักฐาน
4: หาหลักฐานถึงที่สุดบอกเดี๋ยวก็รอเขาไม่ได้อะไรกับนี่เลยนะป้าดาบอกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าเกิดเป็นที่วัดเนี่ยมีคัดสำเนาออกมาเดี๋ยววันที่21ก็รู้ความจริงกันเองอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวก็รอดูกันไปนะคะเรื่องนี้ยาว
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: นี่แต่วันนี้ก็มีเสียงไม่อ่อยกันลงบ้านแล้วไหมเหมือนกับว่าม
4: ีคนบอกเสียงเบา
3: หาเอาแล้วมีอะไรดีแล้วเป็นหลักฐาน
4: ไม่มีแล้ว
3: ทางวัดเขามีทุกอย่าง
4: ตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยที่ไปคัดอะไรก็โดนแจ้งความแล้วไง
3: ใช่ไหม
4: ก็
3: แต่ผมว่าคงใกล้จบเต็มที
4: ใกล้จบเต็มทีละ
3: เพราะว่าเขาพูดเลยว่า
4: เขาก็พูดเองเลยไงอันนี้ก็เป็นการเหมือนการไปแก้นะไปขอคัดอะไรสำเนาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอดูที่28สิงหาคมถ้าเป็นที่ว่าที่ว่าอะไรเงี้ยก็เสียงอ่อยเหมือนไม่ไหวบ้างจริงอ่ะ
3: พวกแต่คุณป้าแกแบบว่าพีชีพอะไรเนาะคือแบบว่าสู้เต็มที่อ่ะใคร
4: มีคนบอกว่าอะไรมาให้สัมภาษณ์เนี่ยโอ้ยเอาแกไม่ลงนะเนี่ย
3: สุดท้ายนี่วันนี้แผ่วแล้วนะ
4: แผ่วแล้ว
3: นะฮะไปดูเหตุการณ์ที่มีชายอายุ36ปีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช้อาวุธปืนที่เช่าจากสนามยิงปืนเนี่ยก่อเหตุสลดในสนามยิงปืนบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีตอน 11:30 วันนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ตำรวจเนี่ยแล้วก็คุณเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณอภิชัยอารามศรีไหมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะน่าจะอารามศรีเนาะเดินทางลงพื้นที่สนามยิงปืนเพื่อตรวจสอบมาตรการในการเข้าสนามยิงปืนและหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้โดยคุณเจเศษก็เปิดเผยบอกว่าที่มาตรวจสอบเนี่ยก็ดูมาตรการของทางสนามว่ามีใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุในวันนี้ก็ตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าถูกต้องทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้เจ้าที่ฝ่ายปกครองจะมีการตรวจสอบแบบเข้มข้นอีกครั้งสำหรับกฎระเบียบการเข้าใช้สนามเบื้องต้นก็เป็นเฉพาะแต่ละสนามซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการออกกฎในจุดนี้ซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลก็จะมีการออกพรก.ตรงจุดนี้ด้วยก็จะมีการเพิ่มมาตรการในการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมมากขึ้นไม่ใช่ว่าใครเข้าไปใช้แล้วไปยิงปืนเช่าปืนมาแล้วมาก่อเหตุยิงตัวตายแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ขนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพย
6: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
8: มหานครรอบทิศอันดับ5

0: บรรยากาศที่นายเล่าตาเนี่ยกลับไปที่บ้านก็มีญาติพี่น้องเข้ามาต้อนรับอวยพรผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญแล้วก็กินข้าวนั่งจิบน้ำชาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าถือว่าเล่าตาเนี่ยเขาก็ติดคุกตอนปี59เนาะ10ปีเอง
1: ค่ะ
0: 10ปีก็ได้ออกมาแล้วอ่ะ
1: เออก็แต่ขาใหญ
0: ่แต่ว่าทางญาติก็โอ้มันนานอ่ะนานหลายปีอ่ะเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่มีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยเป็นภาษาลีซูเล่าตาก็สั่งสอนลูกหลานบอกว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสาธุนะเออก็มีรายงานบอกว่าครอบครัวและคนในหมู่บ้านเนี่ยจะเตรียมพิธีประกอบพิธีสู่ขวัญตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูให้แก่เล่าตาวันนี้นะคะแต่เขาบอกยังไม่ให้คนเข้าไปร่วมหมายถึงไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปด้วย
1: คนนอก
0: ไม่ให้เข้าเลยไม่ให้คนนอกเข้าเลยเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างตามปกติเขาก็มีการพูดกันเหมือนกันว่ามีการติดต่อกันนักข่าวที่นู่นก็อยากจะสัมภาษณ์แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้หรือเปล่าน
1: ะคะเล่าตาตัวเป็น
0: จำได้ไหมว่าเล่าตาแสนลี่เนี่ยถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้เมื่อ11กรกฎาคมตุลาคมปี59นะคะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นมียาไอซ์น้ำหน
1: ัก ยังไม่ถึง10ปีนะ20
0: กิโลกรัม
1: ตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนตุลาคม
0: ใช่ไม่ถึงยังไม่ถึงก็เขาบอกเลื่อนชั้นเมื่อวานเนี่ยก่อนจบไปพูดว่ามีการอดีตรองที่ประเดี๋ยวพูดถึงเลื่อนชั้นก็เลยพูดว่าจริงคนจำการปรับปรุงคือแยกโทษในการเป็นนักโทษแล้วก็เลื่อนชั้นเนี่ยคือถ้าเกิดโทษหนักเนี่ยไม่ควรเลื่อนชั้นได้ง่ายเท่ากับโทษทั่วไปควรจะแยกระหว่างคดี
1: มาตรฐานการเลื่อนชั้นควรต่างกัน
0: ถ้าเกิดว่าประหารชีวิตแล้วก็ตลอดชีวิตเนี่ยอันเนี้ยไม่ควรจะจัดมาอยู่ในการเลื่อนชั้น
1: หรือควรจะกำหนดไปเลยว่าต้องรับโทษไปแล้ว15ปีหรือว่ากึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหรือ 80% ของจำนวนโทษที่
0: ก็ได้ข่าวว่าทางกระทรวงยุติธรรมนะจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะเพราะว่าแบบ
1: กว่าจะจับยากสงสารคนจับ
0: ใช่ลองดูดิไม่ถึง10ปีออกแล้วว่าม
2: หานครรอบทิศอันดับ4
1: เอาวันนี้ทางลาวเขากวาดล้างเว็บพนันออนไลน์5เว็บแล้วก็มีการส่งตัวแอดมินชายหญิงคนไทย42คนกลับประเทศนะครับโดยพันตำรวจโทธียานภัทรลางสิภามนกุลอุ้ยอันนี้เป็นลูกท่านศิวราไหม
0: นะศิวราร
1: องผู้กับตม.หนองคายพร้อมคณะเดินทางไปรับตัวคนไทยที่ถูกทางการลาวควบคุมตัวไว้กลับประเทศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์จำนวน42คนหลังจากนั้นก็นำตัวไปขึ้นทะเบียนตรวจสอบประวัติคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพแล้วก็โดยไม่พบบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นะไม่มีบุคคลตามหมายจับโดยเจ้าที่ได้เปรียบเทียบปรับตามระเบียบของกระทรวงการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกรายเอาแล้วปล่อยเหรอพูดอย่างนี้เหมือนจะปล่อยเหรอ จากการสอบสวนพบว่า12คนเดินทางออกไปทำงานเว็บพนัน5เว็บเช่น Galaxy Hotspin Connect ใช่ไหมแล้วก็อะไรไปอักฟ้า
0: ก็
1: ว่าไปได้ค่าจ้างเฉลี่ยเนี่ยก็10,000ถึง15,000ถึง18,000ก็ต่อมาสุดทางการลาวกวาดล้างจับกุมแล้วก็ผลักดันกลับมาเพราะว่าหลังรับโทษแล้วต้องส่งตัวกลับแล้วนี่เขาบอกว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ผมสงสัยโดยไม่พบบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่มีบุคคลตามหมายจับโดยเจ้าที่เปรียบเทียบปรับเฉยๆหร
0: อ
1: ไม่ตำคุกหรอ
0: แล้วก็ผลักดันกลับมาไทย
1: นี่เป็นแก๊งสแกมเมอร์นะโอ้ my god
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: บอยสมัยเราเรียนประถมเนี่ยเลิกเรียนก็จะมีร้านประจำของเราเนอะไป
1: ประถมใช่ไหม
0: ประถมศึกษาม ีร้านประจำ
1: เป็นเด็กน้อยไม่น่าจะมี
0: หรออันนี้มันมีอยู่นะแล้วอย่างมีข่าวเนี่ยน่ารักดีอ่ะเก
1: ิ
0: ดขึ้นที่ประเทศจีนที่กวางโจวที่จีนนะคะมีร้านหนึ่งดูแล้วดูสภาพเนี่ยเป็นร้านขายของชำ
1: ร้านโชห่วย
0: ร้านโชห่วยร้านขายของชำเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมจะปิดกิจการแล้วเพราะว่าขายไม่ดีเลย
1: ทำไมล่ะ
0: มันเด็กชาย3คนเนี่ยพอรู้ข่าวเข้าเนี่ยก็รวมตัวทำแบบนี้ให้กับเจ้าของร้านน้ำตาไหลเลยก็น้ำตาไว้ไม่อยู่เขาบอกว่าเด็กชาย3คนซึ่งก็ไปซื้อร้านของที่ร้านนี้ประจำเลย
1: เวลาร
0: ู้ว่าในเชิญที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยกำลังเตรียมปิดกิจการเพราะว่ายอดขายไม่ดีเลยเด็กๆเนี่ยก็เลยควักเงินที่มีติดตัวมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็นเงิน10.5 หยวนคิดเป็นเงินไทยนะบอย52ล้านไอ้52บาทไม่ใช่ล้าน52บาทนำไปวางที่เคาน์เตอร์แล้วก็ให้กำลังใจกับเฒ่าแก่เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเฒ่าแก่ต้องสู้ต่อไปนะ โอ้ยนายเฉินเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาเอาเงินเก็บไปนะแต่เด็กก็ยังยืนยันจะมอบเงินจำนวนนี้ให้นะคะแล้วก็พากันวางไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งออกไปจากร้านไปเลยนายเฉินคนนี้เจ้าของร้านก็ซึ้งใจมากเลยนะ

0: ลั้นน้ำตาไม่อยู่น้ำตาไหลเลยอ่ะดูดิความคิดของเด็กๆนะใส่ซื่อแล้วก็เรียบง่ายเด็กๆคอยให้กำลังใจผมมาตลอดตอนที่นำเงินมาวางไว้ในบนโต๊ะผมก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆอันนี้ก็เป็นเกิดที่เมืองกวางโจวที่จีนนะคะโอ้โหเด็กๆกันเนาะใส่เสื
1: ้
0: อใช่ก็ไม่รู้หรอกว่าคือยังไม่รู้เลยนะว่าร้านเนี่ยมันจะต้องยังไงไปซื้อยังขอยังไงแล้วทำไมต้องปิดล่ะสู้ต่อสิในมีเงินอยู่แค่3คนรวมกันนะเป็นเงินไทย52บาท
1: คร
0: ับยังอุตส่าห์ให้คิดว่าเงินเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละ
1: นะ
0: ถือเป็นการช่วยอ่ะให้สู้ๆนะ
1: อย่างน้อยก็ได้แสดงน้ำใจ
0: ใช่สู้ๆนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เอาวันนี้ Fox News แล้วก็ BBC เขารายงานบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะขู่จะโจมตีโอมานหากโอมานเนี่ยมาขัดขวางการเจรจาระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับอิหร่านทั้งที่โอมานเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางเอา จะเล่นพวกกันเองแล้วนะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐและโอมานต่างเจรจากับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งโดยเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยเปิดเผยว่าบรรลุความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เส้นทางการเดินเรือของโอมานแล้วและทั้งสองฝ่ายจะสรุปรายละเอียดก่อนออกแถลงการร่วมกันในเร็ววันนี้ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังไม่ชัดเจนและบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีกล่าวว่าจะไม่ขยายเวลา MOU ฉบับนี้แล้วนายเทยิงนายเทยิสนะฮะผู้สื่อข่าว Fox News เนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้คำหยาบคายระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าถ้าโอมานขัดขวางเราจะทิ้งระเบิดใส่พวกเขาแม่งเลยขออภัยนี่เขาแบบจริงๆนะคุณผู้ฟัง
0: ใช่เลยนะ
1: ผู้นำสหรัฐยังกล่าวอีกว่าถ้ามีช่องทางการติดต่อโดยตรงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ย IRGC ด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกของ IRGC ไปเสกคำกล่าวอ้างของโดนัลด์ทรัมป์พร้อมเสริมว่าไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นระหว่างเจ้าที่ IRGC กับอเมริกันคำโกหกนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพียงจินตนาการที่เกิดขึ้นความหลงผิดและความฝันร้ายที่รับความพ่ายแพ้และความสิ้นหวังในสงครามโอ้ขณะเดียวกันโอมานที่มีพรมแดนติดกับฝั่งใต้ของช่องแคบฮอร์มูซก็พยายามวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งยืดเยื้อครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากการโจมตีหลายครั้งของอิหร่านซึ่งประกาศเตือนว่าจะโจมตีชาติพันธมิตรสหรัฐถ้าสหรัฐโจมตีอิหร่านโอ้ถ้ากับโอมานนี่มาฝั่งนี้แล้วใช่ไห
0: ม
1: ฝั่งอิหร่านนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: ฮะ
1: อันดับหนึ่งแล้ว
0: อันดับหนึ่งแล้วนะ
1: ไม่อยากเที่ยวหู
0: อันดับหนึ่งแล้วก็
1: วันนี้ครบติดข่าว
0: ถือว่าตอนนี้นะคะมีฝนตกในบางพื้นที่ในหลายพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคอีสานในศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัตินะคะพิบัติภัยศูนย์ธรณีพิบัติภัยนะคะกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยค่ะกระทรวงทรัพยากรเนี่ยก็บอกแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอาจจะมีดินถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเดี๋ยวจะมีฝนตกสะสมเนี่ยพื้นดินอะไรก็อาจจะถล่มได้มันถึงว่าดินโคลนถล่มได้เนี่ยเตือนเลยนะคะใน7จังหวัดนี้นะคะก็มีตากใครอยู่ตากนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่7จังหวัดเนี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงใกล้เขาเรียกอะไรใกล้ที่ลาดเชิงเขา อะไรพวกนี้ม
1: ีตาก
0: มีน่านมีเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยแล้วก็สระแก้วนะคะเพราะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนตกที่สะสมเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วบางทีก็จะเกิดดินโคลนถล่มได้นะคะแต่ในส่วนนี้น่ะทางปภ.เองเขาก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์แล้วก็เซลล์วัตคลาสเนี่ยก็จะมีการเตือนด้วยแต่ก่อนเตือนเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องมีการวิเคราะห์จากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพราะว่าไม่อยากให้มีการแตกตื่นกันแต่ช่วงนี้ก็เรามาระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องต้นไม้ใหญ่ๆด้วยสำหรับ86คนบอยคุณศรีวัยกาลเก
1: ตค
0: ุณชาสิมาคุณอุดมสวัสดีครับเพื่อจะเคยเข้ามาดูได้ยินแต่เสียงฝากตัวด้วยครับเข้ามาบ่อยๆนะคุณอุดมนะคะคุณจุ๊บแจงคุณสำราญคุณลำพึงนะคะคุณมาลีคุณเกษมคุณเกษมมาฟังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชนะคะก็คุณคมฟังจากโพนทอง101นะคะดูเฟซไปด้วยฟังมันยิ้วไปด้วยนะคะ

0: ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวเสร็จเนี้ยอย่าลืมไปเชียร์ฟุตบอลอาเซียนไทยกับสิงคโปร์คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ย
1: เรื่องเศรษฐีใหม
0: ่โอ้แต่ว่าเสียดายนะเขาไม่มีไอ้เนี่ยเขามีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีเลยนะแต่ว่าที่บ้านก็มีของทรูก็ดูได้ไม่เป็นไรก็อาจจะมีนี่ก็ได้นะวิทยุคลื่น99เออก็มีภาคสดอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เห็นนะคะ
1: เอออ
0: ุ๊ยคุณสัตย์ศรีมาบอกว่าโคราชแม่แล้งใช่แล้งนะคะขอให้ฝนตกเร็วๆค่ะอ่ะไปกันแล้วสวัสดีนะคะลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสนับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกษวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคูอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับประกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรมวงสารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกขอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา 17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคกหิรัญวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดปาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัด

0: ป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยุงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วและชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยทางนี้วันที่19สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณารูปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มาแล้วนะยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าฟังเพลงยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะทักทายพี่ๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศโอ้ตอนนี้มีแต่ฝนนะฮะฝนอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหฝนตกกระดอกกระเดียนะทักทายพี่น้องครับสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมทางไลฟ์สดนะแล้วก็ทาง FM ด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางคอมเมนต์กันหน่อยเนาะที่รับชมกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่ดาวนะครับผมพี่ดาวสวัสดีครับพี่ดาวสุดสวยสวัสดีจ้านะพี่ดาวมาแล้วต่อไปฮะวัยรุ่นนะวัยรุ่นสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะมาแล้ววัยรุ่นของเรานะฮะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอดขอเพลงกลางดาวจ้าเมื่อวานนี้ก็เปิดให้นะเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้นะลาพี่พัดสวัสดีครับพี่พัดพี่สวัสดีครับผมฉันก็ตกลงมาตายนี่เพลงว้าวนะที่จบไปเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนั่นเองฮะ3เพลงรวดเลยนะฮะนกเจ่าของเก่งสยามครับแล้วก็ว้าวของมินตรานั่นเองแล้วก็ล่าสุดเลยนะฮะที่จบไปนะฮะเป็นของน้องแพรชนาครับคลื่นนั่นเองนะมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่จบลงไปขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่อรุณที่กดแชร์ให้นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่ขาวดอนสวัสดีครับสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะทักทายพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็พี่อุทัยครับผมพี่อุทัยบอกว่าสวัสดีน้องบอสแล้วก็ลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกท่านด้วยจ้ะนี่ดีมากเลยทักทายด้วยนะจ๊ะสวัสดีแอดมินด้วยนะจ๊ะวันนี้งอนแอดมินนะเพราะว่าแอดมินแกงดีเจนะฮะไม่คุยด้วยประมาณ10

18ล้านปีนะฮะไม่เคยเออแซวๆกันหน่อยนะครับสวัสดีเช่นกันครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้านะครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้พี่ลำดวนมาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้รอพี่ๆเข้ามารับชมรับฟังกันหน่อยนะครับพี่ลำดวนบอกว่ากดแชร์ให้แล้วนะโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ลำดวนครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่บางออนจ้าพี่บางออนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีเจคนเก่งสุดหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมจากอุบลอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮานะครับพี่เดินเพลนมาแล้วพี่เดินเพลนขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับทุกคนฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ให้ดีเจพูดสักหน่อยก่อนนะเออไม่ได้พูดอยากพูดเหลือเกินนะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนำเด้อขอมาแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มน้ำมนต์ในพี่น้องครับเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะพี่น้องครับผู้ใดเหตุงานมากไม่เมื่อยมื้อนี้ฮะโอ้โหขอมาฟังเพลงครับมื้อนี้นุ่มน้ำมนต์เตรียมเพลงมวลๆให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับผมศิลปินที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะส่ง SMS มาเลยครับที่เบอร์4689400นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นะฮะและอีกที่สำคัญครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์ฮะโอ้โหรอรับสายหน้าไมค์เลยให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาขอเพลงนะช่วงหน้าพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366อย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะขอบคุณด้วยนะครับพี่บางออนขอบคุณมากครับที่กดแชร์ให้นะฮะขอบคุณมากๆฮะสวัสดียายออสด้วยนะจ๊ะยายออดมาแล้วยายออดมาแล้วตอนนี้ที่ไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้มีอะไรมีไหมเอ่ยตอนนี้พระรามเก้านี่เริ่มแล้วนะฮะกทมบ้านเราเริ่มตกแล้วนะเออไม่รู้ว่าตกตลอดเลยโอ้ตกประจำเลยเปียกไปหมดเลยนะฮะพอตกมานี่ก็ตามมาด้วยแบบโอ้โหร่างกายคนที่เป็นภูมิแพ้นี่แบบจบเลยต้องกินยารัดไปเลยโดยเฉพาะหนุ่มหน้ามนนี่แบบโอ้โหฝนตกมานี่แบบมาแล้วตันจมูกแล้วสู้ชีวิตมากเลยนะครับช่วงนี้เอาละครับผมก็ยังไงฝากด้วยนะครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์ครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับผมคิดมาราธอนเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับพิเศษให้คนที่สู้งานกันในค่ำคืนนี้นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้ของเรานะครับพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ปรีชาใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับ
1: พี่ปรีชาวันนี้โทรมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
2: สงขลาครับ
1: โอ้โหสงขลาเลยนะครับพี่ปรีชาวันนี้เป็นไงบ้างฮะสงขลามีฝนไหมจ๊ะ
2: อ๋อมีฝนตอนนี้ไม่มีแล้ว
1: อ๋อตอนนี้
2: ไม่มี
1: อ๋อตอนนี้ไม่มีวันนี้พี่ปรีชาโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ก็เพลงบุษบาครับ
1: บุษบาของ Mental ใช่ไหมจ๊ะ
2: คร
1: ับ พิเศษได้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
2: ้พิเศษให้พี่เป้าพี่เป้าแล้วก็พี่เล่นแล้วก็ขอน้องก้อย
1: ครับผม
2: น้องก้อยที่กรุงเทพ
1: ครับผมได้เลยครับประมาณ3คนใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเนาะ
2: คร
1: ับ อ๋อได้เลยได้เลยครับ
2: ตอนนี้ทำหน่อยอากาศในห้องนี่เย็นกี่องศาเนี่ยในห้องตรงนี
1: ้ในห้องส่งโอ้ตอนนี้ก็เย็นเย็นอยู่ครับพี
2: ่ประเด็นฝนมันทุกเวลานี่อากาศเท่าเย็นเท่ากันไหมอ
1: ะไรนะจ๊ะ
2: อากาศนี่เท่ากันไหมทุกเวลานี่ที่จัดเนี่ย
1: อ๋อก็อากาศใช่อากาศเท่ากันพี่เพราะว่าบางมันแล้วแต่พี่ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกก็อาจจะเย็นกว่าเดิมปกติฮะ
2: โอ้พอเติม
1: ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผลงานเพลง Mental ของบุษบาเนาะพี่เนาะ
2: ครับคร
1: ับผมได้ครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่ครับผมสวัสดีครับครับผมได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะครับสวัสดีครับแล้วฮะโอ้โหพี่ปรีชานะจากสงขลาเลยนะฮะขอเพลงเข้ามาบุษบาของ Mental นะครับโอ้โหเพลงนี้พิเศษให้พี่เป้าด้วยแล้วก็น้องหลินและทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้ผลงานเพลงบุษบา

0: จบไปแล้วครับผลงานเพลงบุตรสบาครับช่วงนี้นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีผู้หญิง2คนฮะลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่ครับเขียวเหลืองขึ้นที่แยกบิ๊กซีวงสว่างตอน1ทุ่มครับแล้วก็ไปลงที่ไฮไลท์คอนโดพหลโยธินซอย35แยก13ฮะลัดเข้าซอยสนามกอล์ฟฮะรบกวนแท็กซี่ด้วยนะจ๊ะติดต่อกลับด้วยนะครับเบอร์088 5962018นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะแท็กซี่คันไหนที่รับผู้โดยสารนะฮะที่ผู้โดยสาร2คนฮะต้องบอกว่าลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่เขียวเหลืองฮะผู้โดยสาร2คนนี้ขึ้นที่แยกบิ๊กซีวงสว่างตอน1ทุ่มครับและไปลงไฮไลท์คอนโดพหลโยธินซอย35แยก13ลัดเข้าซอยสนามกอล์ฟครับรบกวนแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารนะฮะที่เก็บกระเป๋าได้ฮะรบกวนติดต่อกับที่เบอร์นี้ด้วยนะครับ088 5962018จ้ะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะแท็กซี่นะเราต้องช่วยเหลือกันเนาะเราคนไทยนะครับยังไงฝากด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ฮะโอ้โห20นาฬิกา42นาทีนะฮะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้าดีกว่าที่รับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะครับหรือว่ารับชมทางไลฟ์สดหรือว่าทาง FM นะฮะก็วันนี้ฮะข่าวดีครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนฮะต่อยอดอาชีพหรือเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนครับวันนี้จากธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพครับเพิ่ม

สภาพคล่องนะหรือต่อยอดกิจการฮะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนั่นเองครับและที่สำคัญฮะวงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาทเลยครับโอ้โห 50,000 บาทนะทุกท่านฮะดอกเบี้ยคงที่ครับแฟลตเรทนะฮะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกeffective rate ร้อยละ 16.20ต่อปีนั่นเองครับผ่อนสบายสูงสุดยาวเลยฮะจนถึง5ปีเลยครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะทุกท่านโอ้โหพ่อค้าแม่ค้านี่ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมเลยนะสำหรับใครที่อยากจะมีเงินก้อนสักเล็กๆนึงไว้แบบทำกิจการหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนฮะหรือทุกคนนะที่สนใจนะฮะสามารถสมัครได้ด้วยตนเองครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ฮะสะดวกรวดเร็วโดยเป็นต้องบอกว่าผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะจ๊ะสำหรับผู้ที่สนใจครับสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ฮะจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยครับ GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับผม

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เต้นกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: เฮ้ยเต้นกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะตอนนี้ก็20:49 นนะตอนนี้ก็เดินเข้ามาไม่ใช่เดินเข้ามาสิเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งหลับกันนะทุกคนรอฟังเพลงก่อนนะฮะขอเพลงได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะที่เบอร์4689400นะครับผมอย่าเพิ่งหลับกันครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมชอบศิลปินท่านไหนอยากฟังเพลงไหนนี่อย่าลืมเลยอย่างที่หนุ่มน้ำมนต์ได้บอกไปนะฮะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับเอาล่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับมีผลงานเพลงนึงที่อยากจะมอบให้กับคนคอเพื่อชีวิตเลยนะฮะที่รับชมและฟังกันอยู่นะตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเพลงนี้กับบรรยากาศที่แบบฝนตกที่แบบปล่อยๆนิดๆไม่ต้องตกแรงบรรยากาศชิลๆดีโอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศแน่นอนนะครับผมที่สำคัญครับในชั่วโมงที่2นะจ๊ะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาเลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต10 ภาคหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

อข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดีโลกอนุทินแจงตั้งฉันทานนท์เป็นปลัดพลังงานเหตุเข้าใจพืชพลังงานสอดคล้องนโยบายไบโอเอเนอร์จีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ว่านายฉันทานนท์เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรโดยเหตุผลหลักประการหนึ่งที่นำมาพิจารณาคือนโยบายการผลิตและใช้พลังงานที่เป็นไบโอเอเนอร์จีเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและพลังงานฟอสซิลเนื่องจากไบโอเอเนอร์จีจะลดการขาดดุลและจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พืชเกษตรเช่นมันสำปะหลังอ้อยปาล์มมีสถานะเป็นพืชพลังงานและมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการบริโภคพลังงานมีปริมาณจำนวนมากทั้งนี้ในช่วงวิกฤตน้ำมันที่ผ่านมารัฐบาลใช้ไบโอดีเซลมาลดการนำเข้าน้ำมันในอุตสาหกรรมการบินจะต้องใช้ไบโอเจ็ตมากขึ้นจึงมีความต้องการใช้พืชพลังงานจำนวนมากโดยรัฐบาลจะส่งเสริมไบโอเอเนอร์จีและพลังงานสะอาดมากขึ้นการได้ปลัดพลังงานที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพืชพลังงานและระบบการผลิตภาคเกษตรกรรมจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยช่วยลดการนำเข้าน้ำมันลดรายจ่ายของประเทศช่วยเพิ่มความต้องการซื้อพืชพลังงานสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเคลียร์ปมทรงผมนักเรียนไม่ต้องแก้พรบ.คุ้มครองเด็กโรงเรียนกำหนดได้ตามบริบทแต่ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องทรงผมของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.มีข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดและบังคับใช้กฎเรื่องทรงผมนักเรียนผลการพิจารณามีสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนเป็นการเฉพาะอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเรื่องทรงผมนักเรียนจะไม่มีกรอบหรือปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งโดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนและควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับสามารถดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้แต่ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยืนยันเทศบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีที่ดินวัดป่าอดุญญารามมาตั้งแต่ปี2533แม้ชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อนายเฮียงเนื่องจากวัดเป็นที่สาธารณะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงเทศบาลนครขอนแก่นเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียงเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ซึ่งนายเฮียงได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุญญารามว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวย้ำว่าเทศบาลไม่เคยมีการส่งจดหมายหรือดำเนินการใดๆเพื่อเรียกเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงมีเพียงโฉนดที่ดินเลขที่10955ระบุว่าเป็นบ้านเลขที่45/84และ45/88ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ทางเทศบาลได้มีการเรียกเก็บภาษีไปซึ่งเป็นที่ดินของนางพิมพ์

0: ีภรรยาของนายเฮียงอย่างไรก็ตามกรณีที่เทศบาลเรียกเก็บภาษีและเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการชำระภาษีจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินกรณีกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงหากมีข้อสงสัยหรืออยากโต้แย้งสามารถนำหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีที่ดินมาเป็นหลักฐานในการโต้แย้งได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบห้า
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้21:08 นครับตอนนี้สายหน้าไมค์นะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะโลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีพี่ดาวครับผม
4: ว้า
3: พี่ดาวโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
4: ภูเก็ตค่ะ
3: โอ้โหภูเก็ตพี่ดาวอยู่อำเภอไหนจ้าภูเก็ต
4: กระทู้ค่ะ
3: กระทู้ตอนนี้กระทู้ฝนตกไหมจ้า
4: แรงมากเลย
3: อ๋อแสดงว่าตอนนี้ตกแรงมากเลยใช่ไหมพี
4: ่ตกเลยค่ะ
3: อันนี้ตกนานยังฮะหรือว่าเพิ่งตกครับพี่
4: ตกเลย
3: ไม่ตกไม่ตกเลยโอ้โหผมขอโทษผมได้ยินว่าตก พี่ดาววันนี้พี่ดาวโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
4: เอาขอเพลงโรนอนที่สวนลำไยแต่ขอเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะ
3: โอ้รอบหน้าพี่ดาวรอบหน้าเลยดีกว่าผมว่าน่าจะได้รอบหน้านี่ไม่มีปัญหาเลย
4: จ
3: ้
4: า
3: ได้เลยครับคอยนวลที่สวนลำไย
4: ไปมอบไปยังหนุ่มหนุ่มลำปางแล้วก็หนุ่ม
3: ครับผม
4: หนุ่มอุดร
3: อุดรลำปางเอ้ยลำปางแล้วก็อุดรจ้ะ
4: จ้าแล้วก็

0: ประจวบ
1: ประจวบด้วย
0: ไอพี่เล่ด้วยนะคะ
1: ได้เลยครับผม
0: เป็นเพลงทุกคนเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับพี่ดาวครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ดาวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: เบนยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยหมดเลย
1: และไอซ์ไอยาราอ่าฮ่า
0: ไอยาราอ่าฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคออ่
0: านง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่าม
0: ีไอยาราอ่าฮ่า
1: โอ้โหขอบพระคุณพี่ดาวมากมากครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊
0: ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับครับผม
0: สวัสดีจ้า
1: เอาละฮะสายหน้าไมค์ของเราฮะพี่ดาวครับจากภูเก็ตเลยนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหคอยนวลที่สวนลำไยนะฮะของคุณอาออสโฟเอสนะฮะพิเศษให้หนุ่มๆลำปางจ้าหนุ่มๆอุดรด้วยครับแล้วก็หนุ่มๆประจีนด้วยนะจ๊ะเพลงนี้โอ้โหต้องบอกว่าคอยอยู่นะคอยนวลที่สวนลำไยจ้านี่นะครับแล้วก็แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายกันเลยครับเอาละในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงยาวๆกันในช่วงนี้กันแล้วกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

จบไปแล้วนะครับพี่น้องครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์นะฮะและคนจึงอันมีสิ่งหนึ่งที่จะไปดึงรั้งเธอไว้โอ้โหมวลขนาดครับพี่น้องครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์นะฮะจากทีเล็กนะครับผมฟิชเชอริ่งกับหยุดสารวันนะฮะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่ครับสังกัดเซิร์ฟมิวสิกนะคำร้องทำนองเวฟอภิรักษ์นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหน้องเวฟอภิรักษ์นี่ต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะจ๊ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ที่แบบแต่งออกมาได้โดนใจวัยรุ่นสุดๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เรียบเรียงนะฮะจากOn Boss Studio นั่นเองนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะฮะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่นะจากสังกัดเซิร์งมิวสิกฮะบ่มีสิทธิ์นั่นเอง

0: ครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณแชมพูขออภัยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

เอาละครับผม 21:43 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไม่ไปไหนเนาะยังฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเรื่อยๆเลยนะฮะในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับผมก็อยากฟังเพลงไหนขอเพลงได้นะครับผมถ้าเวลาเหลือหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะเอาละช่วงนี้ 21:44 นาทีนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: วางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนนะยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะเวลาเก่าเลยฮะ20:00 น.จนถึง20:00 น.นะครับเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันได้เลยนะครับส่งท้ายผลงานเพลงนี้ครับขออนุญาตให้กับทุกคนเพลงนี้ฟังเพลงเพาะๆซึ้งๆในบทเพลงที่ผมกำลังจะเปิดให้ฟังนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง20:00 น.ทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาสนุกสนานมาฟังเพลงด้วยกัน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้ค่ะเวลาดีของเรานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับเพลงหวานๆน่ารักนะคะ3ศิลปินนะคะเริ่มต้นมากับดีใจที่มีวันนี้นะคะงานของพี่เอิร์นสุรติการหรือว่าเอิร์นเดอะสตาร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยวรรณคดีสีชมพูนะคะงานจากน้องเปาวลีพรพิมลนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเพลงของตันเองนะคะกับพร้อมเป็นของเธอ3งานเพลงน่ารักนะคะจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้วันอังคารเนาะที่18สิงหาคมนะคะผู้ฟังนะฮะก็เดือน8แล้วเนาะนะฮะเหลืออีก9 10 11 12อีก4เดือนนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังนะคะกับปี2569นะคะหรือว่าคริสตศักราชนะคะค.ศ.2026นะฮะหลายคนบอกว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวมากมายเหลือเกินนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็นะชีวิตเราก็ยังต้องเดินต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยปีนี้

ครบรอบ22ปีนะคะลูกทุ่งมหานครของเราใน FM 95นะคะกิจกรรมดีๆนะคะในปีนี้ยังไม่หมดคุณผู้ฟังนะคะไม่อยากจะสปอยเยอะแต่ว่าติดตามแล้วกันนะคะเร็วๆนี้คงจะได้นะคะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุของเราเนี่ยนะคะทุกชั่วโมงกับหลายๆดีเจนะคะของ FM 95ที่ล้วนแล้วแต่นะหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะอันนี้ต้องดอกจันไว้เลย38ดอกนะนะคะแล้วก็รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของสถานีเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook นะ IG TikTok YouTube ทุกช่องทางเลยคุณผู้ฟังฝากติดตามด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCORD Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศนะคะรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงเนี่ยจะบอกว่า24ชั่วโมงก็ไม่ใช่สิเนาะต้องบอกอย่างนี้มีอยู่2ช่วงเวลานะคะที่เราสัญญาณของเราไปถึงคุณผู้ฟังนะคะทางวิทยุเนี่ยก็จะมีช่วงทุ่มครึ่งนะคะจนถึง7โมงเช้าแล้วก็จะมีช่วงเบรกนิดนึงต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะก็รับฟังได้อีกทีสำหรับMCORD Radio Network เป็นลูกทุ่งมหานคร Plus นะคะช่วง8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ที่บอกว่า24ชั่วโมงคือทางออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็มีหลายช่องทางที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจ Facebook ของเราเนี่ยที่ฟังไปด้วยเห็นหน้าไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้ามาพิมพ์ข้อความทักทายแชทกันแบบสดๆได้ตรงนี้นะคะที่ Facebook Fanpage หรือว่านะคะหลายคนโหลดเอาไว้แล้วนะคะในมือถือกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะก็เพิ่งมีปีนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะ MCOT Connect นะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ CONNECT นี่แหละนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะฟังได้ทุกรายการแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวการเมืองสังคมกีฬามากมายนะคะบันเทิงได้หมดเลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยนะคะก็รวมอยู่ในแอปนี้แล้ว MCOT Connect นะคะมาถึงเรื่องของเรากันดีกว่านะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะตาดีจัดให้2ชั่วโมงนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะอีกสักครู่รับสายหน้าไมค์นะคะเนี่ยใครที่วันนี้อยากจะโทรเข้ามาคุยสายกับดีเจลูกตาลนะคะ คิดถึงกันก็โทรมาหน่อยนะคุณผู้ฟังนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปเลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะนะหรือว่าจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็พิมพ์ข้อความนะคะเข้ามาที่4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วหลายข้อความเลยอุ้ยวันนี้ใครเอ่ยอันนี้นะ4ทุ่มตรงเป๊ะเพลงหวานขอเพลงสักวันหนึ่งเพลงประกอบหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหน่อยนะคะพี่ตาลอันนี้ใครนะน่าจะเป็นน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจแน่เลยนะคะแล้วก็มีจากคุณแม่อรุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอสิทธิ์ของเจ้าจากพี่คนโคราชแล้วก็ล่าสุดสวัสดีค่ะน้องลูกตาลฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะนะคะก็อบอุ่นเช่นเคยนะคะในเพจนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันอีกทีเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะระหว่างรอสายหน้าไมค์ค่ะจัดให้หนึ่งงานเพลงซึ้งๆก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังนะก็ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะคุณผู้ฟังก็เข้าใจได้เป็นสัจธรรมของชีวิตแต่เราก็ยังอยากมีความรักอยู่ดีนะคุณผู้ฟังความรักทำให้ยิ้มได้แม้ว่าจะร้องไห้เป็นบางเวลา

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะ22:22 นโอ้โหเลขสวยมากๆนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วนะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งรงก๊อก
2: ครับสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยเมืองเชียงใหม
1: ่โอ้โหวันนี้เสียงสดใสนะปกติโทรมาชอบแบบว่าแอบไม่ค่อยสบายอยู่บ่อยๆนะพี่หนึ่งนะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
2: ้ก็ระวังนิดนึงครับฝนตก
1: เออฝนตกเนาะนะคะ
2: นี่ตอนนี้ที่บ้านกำลังตกอยู่ครับ
1: ตอนนี้เลยใช่ไหมคะแถวสุวรรณภูมิใช่ไหมจ๊ะ
2: สุวรรณภูมิครับ
1: นี่คุณแม่ทันพิชาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยลาดพร้าว71ก็ฝนตกด้วยนะคุณผู้ฟัง
2: ครับแต่มันตกไม่หนักครับ
1: ตกไม่หนักแต่ว่าก็ทำให้อากาศเย็นขึ้นมาอีกนิดนึงให้เราฟัง
2: บรรยากาศแน่นอนเลย
1: เออบรรยากาศแน่นอนฟังเพลงเพราะขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยนะเวลาบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเควันนี้พี่หนึ่งบอกว่าอยากฟังโปรดมองของฟินิกส์เหรอคะ
2: ครับผม
1: นะเพลงนี้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: มอบให้น้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งแป้งหลังไมค์แล้วก
1: ็จ้ะ
2: คนที่แบบเราเคยชอบเขาเงี้ยครับอดีตแอบแบบมองเขาเงี้ยครับ
1: เออโปรดมอง
2: ไม่เกี่ยวกับภรรยานะครับ
1: คุณออกตัวนะออกตัวแรงเหมือนกันนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: หยอกเล่นนะพี่หนึ่งนะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้โปรดมองวงฟีนิกซ์วันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับน้องลูกตายก็เช่นเดียวกันครับแล้วขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจโปรดมองวงฟีนิกซ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะคุยสายหน้าใหม่เหมือนพี่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะคะมาในช่วงนี้มาทักทายสมาชิกนะคะทางFacebook Live กันบ้างดีกว่าว่ามีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะพี่คันชิดด้วยนะคะส่งหัวใจมารัวๆเลยนะคะพี่แองเจิลตุ้มเนี่ยเขาบอกสวัสดีน้องลูกตาลนะคะค่ำคืนนี้อยากฟังดอกชบาสีแดงจะได้ฟังมั้ยน้องจะบอกว่าจริงๆหลังไมค์ก็มีขอมาด้วยจากพี่อ้อมสุราแต่ว่าเมื่อต้นชั่วโมงตันเพิ่งจะเปิดเพลงตัวเองไปเดี๋ยวอาจจะต้องฝากไปทางน้องเมย์กับพี่เพชร นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาพี่เบลเบตพี่อัมพลนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ณฤดีพี่ศักชัยนะคะแล้วก็แม่เกลนะคะคุณแม่อรุณนะคะทักทายอีกครั้งหนึ่งพี่นักรบแล้วก็พี่แก้วมณีด้วยนะคะพี่วิจิตพี่เดี่ยวพี่สมบูรณ์นะคะพี่เล็กยินดีนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่สมหมายพี่บุญซับบอกดีเจอารมณ์ดีทุกคนเลยนะคะนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตเดชทองจันทร์ด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะเข้ามาเนี่ยอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยเหรอโอเคอ่านชื่อจริงเลยเนาะชื่อใน Facebook ไงนะคะแล้วก็พี่สายชนนะคะพี่สมบูรณ์พี่จรัญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีใครเพิ่มเติมพี่ศักชัยแล้วก็พี่บอลพี่บุญช่วยอ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความนะคะที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยลุงเอกจากสงขลาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรจัดให้เลยนะคะไหนว่าจะคอย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไปเจ เพลงในเวอร์ชันอะคูสติกค่ะคุณผู้ฟังนะคะรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับบรรยากาศตอนนี้นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนกำลังตกลงมาเลยนะคะงานจากพี่ตั๊กกะแตนชลดาคนของวันพรุ่งนี้ในสไตล์แบบอะคูสติกนะคะ

0: คนของวันพรุ่งนี้นะคะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: คนของวันพรุ่งนี้นะคะในแบบฟังสบายๆแบบ easy listening แบบอะคูสติกนะคะตั๊กแตนชลดานะคะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่ตั๊กแตนเคยมาร่วมกิจกรรมนะคะมาร้องเพลงแบบใกล้ชิดนะคะกับแฟนรายการเวลาที่เราจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่ามีทริปไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ได้ร้องเพลงแบบสดๆใกล้ๆนะคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรอีกก็ปีนี้รับรองว่าจุกๆเอาล่ะนะคะก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังนะตอนแรกก็ว่าก็พักเลยกันแล้วกันแต่ว่าเพลงเยอะเพลงเยอะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปเบรกละกันนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนะคะฝากเพลงของน้องพรจันทพรเข้ามาพรใดพรใดกับบงฮูจ้าไปฟังดีกว่า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: จูบไม่หวานนะคะสันติดวงสว่างนะคะจะให้เลยกับเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่สมพานพี่อภิสิทธิ์นะคะเข้ามาทาง Facebook Live เนาะมีพี่คิวเองด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ประธานพี่อุทัยบอกว่ากลับมาฟังลูกทุ่งมหานครนะคะพี่แดนชัยพี่โชคชัยพี่สิริพรด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็พี่ณวชนนะคะสมาชิกของเราเพิ่มเติมพี่เชียงพี่จักรีพี่จรูนนะคะหลายๆคนบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะวันนี้แวะมาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยสวัสดีพี่คมคมคายนะคะลุงจวบด้วยนะจ๊ะนี่มาแล้วนะคะใครยังไม่ง่วงยังไม่นอนก็มาฟังเพลงนะเป็นเพื่อนกันได้นะคะในช่วงนี้นะคะยังเหลืออีก1เพลงกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่หลวงไก่ให้นะคะกับเพลงที่มีความหมายดีๆนะคุณผู้ฟังขอบคุณที่อย่างรักกันนะคะแต่จะบอกว่าชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะสายยังว่างทางสะดวกนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยค่ะ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอป

0: ก็จบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชวนิชานะคะชั่วโมงนี้นะรับสายอีกหนึ่งสายนะคะมารออยู่แล้วจากพิษณุโลกเลยสวัสดีค่ะพี่วิรัต
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะรอนานไหมคะ
3: ได
0: ้
3: ย
0: ิน
3: ช
0: ั
3: ดไหม
0: ได้ยินชัดมากๆเลย
3: รอนานมาเป็นเดือนแล้วครับ
0: จริงเหรอคะหมายถึงว่าเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยัง
3: เคยคุยตั้งนานแล้วแต่ว่ามันติดต่อไม่ได้มันไม่ไวไง
0: ขอไปด้วยจริงๆนะคะพี่วิรัตน์นะ
3: คนที่อยากจะคุยนะมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ัน
3: นี้ก็เข้าใจยังไงก็ฟังเพลงอย่างเดียว
0: ขอบคุณมากๆเลยแต่วันนี้ได้คุยกันแล้วเน
3: า
0: ะค่ะวันนี้พิษณุโลกฝนตกไหมคะพี่วิรัตขา
3: โอ้โหเพิ่งตกเมื่อเย็นเลย
0: โอ้โหแสดงว่าเยอะเลย
3: ครับเสียงเหนื่อยไหมเนี่ยพี่โลก
0: ไม่นะคะโอเคเลย
3: เอาเลยปกติใช่ไหมคร
0: ับ ปกติค่ะพี่วิรัตอยู่แถวไหนของพิษณุโลก
3: อ๋ออยู่แถววัดจุฬามณีอำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองนะคะพูดถึงพิษณุโลกเนี่ยก็จะคิดถึงวัดใหญ่แล้วก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
3: อ๋อตรงนั้นมันเป็นที่เขาอยากจะไปกันอยู่แล้วแต่หลายที่มันก็มีเยอะ
0: มีหลายที่คือตาหนักเคยไปเล่นคอนเสิร์ตหลายครั้งเหมือนกันที่งานประจำปีที่วัดใช่ค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงโอเควันนี้โอ้โหเพลงที่พี่วิรัตฝากเข้ามาเนี่ยเขมรไล่ควายนะคะ
3: ก็บ้านทุ่งไงพ่อกับแม่ก็ทำนา
0: จะได้เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมโอ้ได้ยินเสียงจิ้งหรีด
3: ก็ใช่ไงอยู่กลางสวนเลยเพราะว่าต้องออกห่างจากวิทยุถ
0: ้
3: าเปิดให้ฟังก็ได้เดินกลับเข้าไป
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้แต่บอกว่าขอมาเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตเนาะ
3: ใช่จ้ะ
0: ได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยคือสร้างบรรยากาศบิ้วมาเลยเนี่ยหนูได้ยินเสียงจิ้งหรีดแบบว่าชัดเจนมาก
3: ก็นั่นแหละนี่ก็อยู่ในสวนอยู่จากบ้านอยู่ประมาณ15 เมตร
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อันนี้จะเป็นสวนหญ้าไงก็โล่งๆไม่ใช่รกนะไม่ต้องกลัวอันตราย
0: โอเคของเราเอง ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่วิรัตเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่วิรัตพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ค
0: ่ะขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตร

0: กวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่า
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิรัติมากๆนะขอบคุณมากเลย ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมขอให้จัดไปยาวๆนะ100ปีเลย
0: โอ้โหซาดขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: ผมว่าไม่เคยเปลี่ยนคลื่นเลยไง
0: โอ้โหน่ารักจังเลยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: นะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยที่พี่วิรัติฝากมาคอมเมนต์ไลค์ควายก็จักรพันธ์

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายระอาห่ารสชาติดีดี

0: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหา
1: สี่งานเพลงนะคะกับช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะทาง Facebook บอกโอ้โหชอบพาเรดนี้มากเลยเพลงลูกทุ่งแบบมีจังหวะนะพอได้โยกได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็จาก4ศิลปินหนุ่มอุ้ยหนุ่มใหญ่ต้องพูดอย่างนี้นะคะคุณภาพเลยนะคะกับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หนุ่มอบต.นะคะงานจากพี่ชนอภิชาตินะคะก่อนหน้านั้นมีรอสัญญาใจมดรังสิมันรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่ที่ฝากเข้ามานะพี่วิรัตจากพิษณุโลกกับเขมรไล่ควายก็จักรพันธ์นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ใน Facebook Live นะคะก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมยังไม่มีใครหนีไปนอนก่อนนะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่มาดานะคะแม่เกลบอกชอบมากเลยนะเมื่อสักครู่นี้มีแฟนรายการนะคะบอกว่าทางรามอินทราก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะน่าจะตกทั่วเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนทักทายพี่เออินทิราเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พี่เบิร์ดรับโชคบอกอยากฟังต้องสู้ถึงจะชนะโอ้โหอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมเอาแค่นี้พอเขาบอกว่าไม่ได้ให้ร้องให้ฟังจ้ะเนาะให้เปิดอย่างงี้นะแล้วก็ทักทายพี่นารีด้วยนะคะแล้วก็ลุงดำด้วยนะลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะขอบคุณมากเลยหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์นะก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะคะแม่แก้วบอกว่าตอนนี้ตกเบาๆนะคะแถวลาดพร้าวนะคะแถวลาดพร้าวเลยก็คงจะทั้งคืนมากวันนี้นะคะถ้าเป็นกำเมืองเป็นว่าตกสวยๆนะฝนก็ตกสวยๆนะคืนหุ่งเลยนะเจ้าคืนหุ่งแปลว่าทั้งคืนนะ all night หลายภาษาเหลือเกิน all night นะคะถ้า all day all night คือวันค่ำคืนหุ่งหนูอยากมีมากเลยนะเอฟเฟกต์อะตึงโป๊ะพามพามอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาก่อนนะเล่นมุกเล่นอยู่คนเดียวนะคะดูเหงาเหงาแห้งๆไงไม่รู้นะพี่เดียว .com บอกตอนนี้ที่จังหวัดแพร่ก็ฝนเริ่มตกแล้วด้วยนะคะเพชรบูรณ์ตกฝนตกด้วยใช่ไหมคะคุณกบย่าบอกฝนตกนะจ๊ะนอนสบายเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะก่อนที่ดีเจจะเล่นมุกแห้งๆกันต่อไป พี่อนันต์นะพี่อนันต์จากจังหวัดน่านนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะบอกว่าอยากฟังเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะจัดให้เลย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปต่อเลยนะคะช่วงนี้จ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่แนะนำคุณผู้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในช่วงนี้ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะคะนำมาร้องใหม่กับเพลงเกือบแตะแพ้ส้นหย่องส้นหย่องคือส้นสูงใช่ไหมคุณผู้ฟังเกือบแตะแพ้ส้นหย่องนะคะเป็น cover version บิวจิตชริยานะคะซึ่งต้นฉบับคือไหมพรมอุดมพรนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์และเรียบเรียงใหม่โดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เป็น30พ่อนะคะจาก2ศิลปินมนแคนแก่นคูและเวียงนรมนแล้วก็ต่อด้วยปริญญาไก่ตีเมคอัพพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊คสุภการค่ะ

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: งานจากครีมพิมพ์วลัยนะครับเพลงนี้ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีฝากมาทาง SMS นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหลายๆคนมีพี่โชนในดวงใจสักวันหนึ่งนะคะงานจากมาริสาค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เวลาหมดเวลาแล้วนะคะเนี่ยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็สมาชิกของเราที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของใครเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะลาไปด้วยงานเพลงนี้ก็แล้วกันไม่ได้ฟังนานงานจากพี่ใหม่สวภาฝากความคิดถึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเก็บไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำ

0: ับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถัง

0: มีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงแบบชาวเหนือนิดนึงนะคะแต่ว่านักจัดรายการของเราเหนือความคาดหมายค่ะโกดำนะคะจากวสันต์17นะคะแล้วก็ฟีเจอริ่งกับไม้เมืองตามมาด้วยจะไปเก๋วันทการนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดอะเพอะยะจะได้ดีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกช่องทางเลยนะทั้ง Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง FM 95ที่เขาฟังทางวิทยุใช่มั้ย บางคนบอกว่าเอ๊ะฟังชัดหรือเปล่าอะไรยังไงบอกได้นะคะเข้ามาทักทายพิมพ์ชื่อนะคะรวมถึงจังหวัดของคุณผู้ฟังด้วยนะน้องจะได้ทักทายได้ถูกต้องนะคะผ่านทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำทุกๆแอปเลยอ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านแอปดำก่อนแล้วกันนะนะคะมีถึง156คนนะตอนนี้สวัสดีไปยังพี่เอดอเด็กนะคะสวัสดีพี่สระเอดอเด็กน้องไบร์ทพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนพี่แม็กกี้799นะคะแล้วก็สวัสดีน้องเต้ยค่ะสวัสดีไปยังพี่มนแอคโค29แล้วก็นั่นแหละเอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะมีพี่ๆกู้ภัยเยอะมากๆด้วยเหมือนกันสวัสดีพี่ไมค์ด้วยนะคะเจริญพรเฉลิมพลสวัสดีไปยังพี่กันนิกานะคะสวัสดีรีบูทสวัสดีพี่สุบินนะคะสวัสดีพี่ด้วงพี่น้องหนูดีสวัสดีพี่นิรุธนะคะพี่โชคดีพี่แมมพี่ง่ามเฉยชื่อนี้จริงปะเนี่ยสวัสดีพี่ชนทิชาพี่ก้อยนะคะพี่แอนเด็กใต้สวัสดีพี่ศิริรัตน์พี่หมวยนะคะสวัสดีเดวิดด้วยนะคะสวัสดีพี่เด่น101สวัสดีไปยังพี่กวีค่ะสวัสดีพี่หมูแพลวใช่ไหมหมูแพลวสวัสดีพี่ตีนะคะสวัสดีพี่ต้องอ่านว่าอะไรทีเรสเหรอจะประมาณนี้เนาะ1988นะคะพี่ไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยพี่ยาย่านะคะสวัสดีพี่ทองใบพี่เมาตัวที่19เหรอพี่รัชนะรัชนรัชนะคาแสนอ่ะนั่นแหละพี่กบฮักนะคะพี่ปุ้ยบอนไซสวัสดีพี่หยุงหยิงด้วยนะคะพี่โอเล่โอเล่นะคะสวัสดีไปยังพี่ชาติพี่ชาติจันหรือเปล่าประมาณนี้พี่ APK ค่ะพี่มุกสวัสดีนะคะยูสเซอร์ทุกๆคนเลยสวัสดีพี่อาร์โคสด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมุกนี้นี่โหตั้งแต่ยุคไหนนะมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีแฟนต้าจะกินเป๊ปซี่อะไรนั่นใช่ปะสวัสดีพี่วินนี่ด้วยนะคะสวัสดีพี่พมมนาใช่ไหม พี่กวางนะคะพี่กะอะไรอ่ะปะกวางกวีกวียงนั่นแหละสวัสดีพี่รับผานะคะพี่พิมจะเที่ยวพี่สมศักดิ์พี่นายกพี่ปวีนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีมิสเตอร์สินนะคะพี่นกพี่แก้วพี่จ่ายโกโก้นะจ๊ะนะคะพี่ชีทด้วยนะคะสวัสดีพี่วา6187พี่วัดอื้อ6187อ๋อหนูไม่เห็นตัวทีสวัสดีพี่ยานะคะสวัสดีไปยังพี่แสนรักนะจ๊ะมีพี่เสนารักด้วยเหรอใช่ไหมแล้วก็มีพี่พัชรพรนะคะพี่กฤษณะพี่พงศิษฐ์พี่แตงโมพี่ Leader Today นะคะพี่สวภาพี่ MM พี่ซอฟวิวันช่องใหม่ชีวิตสู้กลับอะไรเนี่ยพี่แดนพี่อะไรนะเลมอนนี่ไวท์นะคะสวัสดีพี่ฮอฟพี่เอตัวเล็กวัยรุ่นเซเรนหวานเจี๊ยบนะคะสวัสดีพี่รอดพี่หนูยะด้วยพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาพี่เปาพี่เคียวโกพี่นางยศนะคะพี่อารีพี่เด็กพระนครพี่จุลีพี่เบเบพี่เมเดพี่พีรยานะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนละกันก่อนที่มันจะหมดเวลาฟังเพลงละถ้าจะไล่ทั้งหมดเนี่ยนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะทุกๆคนเลยทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เลยตอนนี้ค่ะมีน้องเมสุกะรอรับสายอยู่022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะคะมี Echo to 9 TTN อ่ะขอบคุณสติกเกอร์ด้วยนะคะของหนูเป็น Echo to 5 My Alpha Yankee นี่นะมีคอไซเหมือนกันเลยอ่ะ
หรือว่างานเพลงนี้ค่ะเมื่อกี้เพลงเหนือไปแล้วนะคะขอสาวเหนืออีกสักคนหนึ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงของ FM 95ตอนนี้โสดไม่จริงห้ามทางจากพี่ลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: จ
1: ้
2: าสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: จ้า
1: สวัสดีจ้าเสียงสดชื่นตลอดเลย
2: เหมือนน้องเมย์น้องเมย์ก็เสียงสด
1: ดึกแล้วไม่ง่วงเลย
2: หลับไปแล้ว
1: หลับไปแล้วด้วยแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงนกจ้าจากสุพรรณบุรีขอรายงานตัวกับเพื่อนห้อง 9/5
1: ทุกคนเลยเนาะวันนี้มาตรงเวลาไหมจ๊ะเข้าห้องเรียนตรงเวลาไหมจ๊ะหรือว่าเข้าสาย
2: เข้าสายนิดหน่อยจ้ะ
1: นิดหน่อยเราจะอาไปข้ามไม้บรรทัดตามนาทีที่ค่ะตอนเด็กๆเคยโดนลงโทษอะไรบ้างอ่ะ
2: ตอนเด็กๆตอนโดนลงโทษเหรออ
1: ืมมีไหมหรือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยไม่โดนเลย
2: โดน
1: เหรอโดนเรื่องอะไรเอาหลักๆที่โดน
2: เอาหลักๆที่โดนอะไรล่ะ
1: ดื้อเถียงครูเงี้ยเหรอ
2: ไม่ได้เถียงแต่ไม่สนใจฟังครู
1: ชวนเพื่อนคุยวิธีการโดนลงโทษคืออะไรคะ
2: น้องเมย์เคยโดนไหมล่ะ
1: แปรงลบกระดานเขี้ยง
2: ไม่บีบลูกหนูอะ
1: ฮะ
2: บีบลูกหนูอะ
1: อ๋อที่จับแบบว่าอะไรนะที่เป็นก้ามใช่ไหมดึงให้มันขึ้นปูดๆขึ้นมานะ
2: ใช
1: ่อ๋อเออตอนเด็กๆก็เคยโดนแต่ว่าไม่ใช่ครูทำเป็นเพื่อนทำ
2: อันนั้นคืออาจารย์ทำ
1: ว่าหรอของหนูโดนนี่โดนดึงผมตรงขมับสองข้างอ่ะดึงแล้วก็ยกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราเป็นเด็กอ่ะเราก็แบบไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเอ้ยไม่ได้เอ้ยสูงสูงสูงปีนขึ้นเก้าอี้ขึ้นเก้าอี้เสร็จครูยังดึงอยู่ปีนขึ้นโต๊ะเลยขึ้นไปยืนบนโต๊ะ
2: แต่ถ้าจะโดนแม่เลียวนี่โอ้ไม่ตีตรงก้นนะตีตรงนกอื
1: ม
2: ตีตรงทันนุ่มจริงหนา
1: เด้เออตีก้นบางทีเอาสมุดหนาๆไปใส่ได้ไงครูเขารู้ทัน

0: อ่ะมาว่าด้วยเรื่องของเราวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: กลางดาวจ้ะ
0: กลางดาวไลอ้อนกาดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติ
1: จ้ะ
0: เคยไปดูน้องไลอ้อนร้องบ้างไหมเนี่ย
1: ไม่เคยจ้ะ
0: อ๋อเหรอหนูเจอตัวจริงมาตั้งสองรอบแล้วแหละ
1: เอ้ยจ๋า
0: เอามาขิงไม่เจอที่เวิร์กพอยต์มั้งสักอย่างไปงานไปถ่ายงานได้เลยกลางดาวนะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๋าม
1: อบให้พี่หนุ่มน้องแจ้พี่สวัสดิ์อ่างทองและพี่วันวิสาแล้วก็พี่มณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันทิตลำปางจ้าแล้วก็พิเศษให้น้องเมย์ทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์ด้วย
0: คนชื่อเมย์มันโหลอะเนาะ
1: คนชื่อนกก็โหลนะ
0: อ๋อเหรอได้อยู่เราก็บอกไปสิว่าเราเป็นนกอะไรเราเลือกไปสักพันหนึ่ง
1: เอาเป็นนกอะไรดีล่ะนกแก้วนกขุนทองดีไหม
0: ถ้าเป็นหนูจะเอานกเงือก
1: เอ้ยนกเงือกนี่รักแท้นะ
0: ใช่ นี่รู้จริงอะเนี่ยได้เลยกลางดาวนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
1: แล้วก็ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95เลยนะจ๊ะเพื่อนในห้องด้วยจ้ะหัวหน้าห้องด้วย
0: ค่ะผมได้ครับ
1: เดี๋ยว
0: จะเสิร์ฟให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ซ้ายออกกำลังกายซ้ายทำงานหนักซ้ายทำงานกลางแจ้งซ้ายที่แบบว่าเหงื่อออกง่ายนะคะต้องฟังเลยนะกับสุขสกินนะคะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรทั้งหมด23ชนิดคือเยอะมากนะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยคุณผู้ฟังทั่วร่างกายจะล้างหน้าจะสระผมนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นชุ่มฉ่ำมีฟองเยอะด้วยนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้แบบดีเยี่ยมเลยโปรโมชั่นวันนี้พิเศษมากๆซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะคะ3แพ็คเนี่ยแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นค่าจัดส่งนะคะและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจ02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปมาเนียนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมอโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้เสมอขับร้องโดยพี่ตั๊กวัชรกรนะจ๊ะ
3: ทั้งคนที่นี่แล้วก็คนทางบ้านครับขอเสียงปรบมือให้กับตั๊กวัชรกร
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้โหวันนี้ FC มาเยอะมากเลยนะฮะFC ใครบ้างเนาะโอ้โหน้าเด็ดยืมตังค์สัก 2,000 ให้ติ๊ป FC หน่อย
3: ใจเย็นใจเย็นได้มา200ใส่ทำบุญแล้วเรียบร้อย

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะเป็นงานบุญงานดีๆกิจกรรมดีนะฮะของ LTM นะฮะ FM 95นะครับผมสวัสดีทักทายทางบ้านด้วยเลยกันนะครับผม

0: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับผม
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารว

0: วาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: การกอดตัวเองยังเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกๆวันนะคะที่น้องเมย์นำกอดเอาไว้วันไหนวันนี้คุณอาจจะเขินก็ได้แล้วรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นหรอกมันอาจจะยังไม่ต้องทำตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าวันไหนที่คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยรู้สึกท้อรู้สึกล้ารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่เคียงข้างการเข้าใจตัวเองการให้ความรู้สึกได้รับความรักจากตัวเองเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังอ่ะมีค่ามากๆมีค่าสำหรับน้องเมย์มากๆอย่าเพิ่งตอบนะว่ามีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวตีนะ เพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามีค่ามากๆในที่นี้หมายความว่าทุกๆคนมีค่าด้วยความที่เราเป็น

มาได้ทำบุญแบบนี้ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆมันอาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจับต้องได้ตอนนี้เราเดินไปส่องกระจกนะคะแล้วลองยิ้มให้ตัวเองหน่อยต่อให้กำลังเจอเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าอย่างน้อยนะคะโลกมันจะโหดร้ายกับเรายังไงก็หนูจะเหนื่อยทำไมเนี่ยโลกจะโหดร้ายกับเรายังไงนะคะเราก็อย่าโหดร้ายกับตัวเองเราอย่าใจร้ายกับตัวเองนะยังไงกอดตัวเองแน่นๆวันนี้นะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ไฟหักนะจ๊ะตอนนี้มาถึงช่วงของสาระดีๆกับน้องเมธิชาแล้วนะคะช่วงนี้มีหลากหลายพื้นที่ฝนตกโปรยปลายน้ำนี่บางที่ก็ท่วมบางที่ก็หลากบางที่นี่ท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวในกรณีน้ำท่วมวิกฤตไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีโรคติดต่อเรื้อรังนะคะก็จะต้องเตรียมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยค่ะกรณีที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ประสบภัยได้อะเนาะก็จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าบ้านไหนมีก็ให้สังเกตแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ว่าบ้านฉันมีแบบนี้แบบนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยอย่าลืมนะมาช่วยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเพื่อนบ้านเอาไว้ด้วยนะคะจัดเตรียมยานะคะช่วงนี้เนี่ยการจัดกระเป๋าการจัดของเตรียมสัมภาระในการเคลื่อนย้ายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันทุกวันนี้บ้านน้องเมย์เนี่ยไม่โหน้ำท่วมล่าสุดนี่ก็ปี54นู่นน่ะเนาะนะคะแต่ก็ยังต้องมีการเตรียมพร้อมน้องเมย์ก็จะมีการบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าพวกถ่านไฟฉายเอ่ยไฟฉายเอ่ยหรือแม้แต่เชือกแม้แต่อะไรที่มันสำคัญน่ะโดยเฉพาะนกหวีดน้องเมย์เคยบอกแล้วว่านกหวีดเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นมากๆนี่ทุกวันนี้น้องเมย์ก็ยังพกอยู่นะพกทุกวันนะคะเพราะว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดเหตุที่ต้องการขอความช่วยเหลือเสียงกรีดเราอาจจะเบาไปนึกออกไหมเสียงตะโกนเราอาจจะเบาไปเวลาที่มีน้ำท่วมเนี่ยเวลาที่มีเรือเขามาช่วยเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์เนื้อไหมมันก็จะรังมันไม่ได้ยินเออบางทีเราอาจจะต้องรู้จักที่จะเคาะกระป๋องกระแป๋งกระปังอะไรก็ได้ให้มันดังเข้าไว้เพื่อจะให้คนที่เขาจะช่วยเหลือเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะคะพกบัตรประชาชนพกโฉนดที่ดินเอาไว้ด้วยช่วงนี้ข้อพิพาทเรื่องโฉนดที่ดินมันเยอะใช่ไหมพกไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้แบบว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุอะไรอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยอยุธยาคือมิดแม้กระทั่งหลังคาวัดเนื้อวะเห็นอยู่แบบว่านิดเดียวเองอ่ะเออบางทีเราไม่รู้เราหาอีกทีนึงบ้านหายไปไหนเราไม่รู้ปิวไปทั้งหลังเงี้ยเออเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโฉนดที่ดินมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็เตรียมเอาไว้พกเอาไว้ใส่พลาสติกใส่อะไรเอาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อแบบกันน้ำเนาะนะคะแล้วก็พวกยาทำแผลต่างๆเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมยาให้นี่ด้วยยาที่เขาเอาไว้ทาเชื้อราอะไรต่างๆอ่ะเวลาที่เราเท้าจุ่มน้ำนานเท้าเจอโชโรคจากน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องคิดด้วยมีคนบอกว่าไฟดีกว่าครับคืออะไรนะเขียนมาให้เต็มหน่อยสิหนูจะได้พูดต่อได้แม่ไฟดีกว่าครับแล้วหนูจะต่อยัง

หลักการมากๆเลยเพราะว่าถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฉุดรั้งแล้วก็ดึงเราลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตะโกนก่อนตะโกนขอความช่วยเหลือโยนอะไรโยนขวดน้ำหรือแบบถังแกลอนอะไรก็ได้ที่มันลอยน้ำได้โยนไปลูกบอลมะพร้าวอะไรอ่ะลูกมะพร้าวเคยเห็นลูกมะพร้าวที่มันลอยน้ำใช่ไหมอ่ะโยนไปอะไรก็ได้อย่าไปโยนใส่หัวเขาเด้อตะโกนโยนแล้วก็ยื่นอะไรได้บ้างไม้ยาวๆนะคะเพื่อจะให้ดึงเขากลับมาเชือกเนี้ยเชือกนี่ต้องได้รับการฝึกลองโยนเชือกดูไม่ง่ายตอนเป็นกู้ภัยเนี่ยเขามีการให้ลองโยนเชือกดูโหถ้ามันอยู่ในระยะไกลมากๆต้องแม่นมากเลยนะโยนยากเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องมีอะไรถ่วงเอาไว้สักนิดนึงเพื่อให้มันลอยน้ำหรือเปล่านะคะจะได้เห็นว่าปลายเชือกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะถ้าโยนไม่ได้มันก็ต้องสาวเชือกกลับมาใหม่แล้วก็โยนกลับไปใหม่นะมันอาจจะช้าหรือเปล่านะคะกับระยะทางนะก็จำเอาไว้แล้วกันว่าตะโกนโยนยื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินด้วยแต่ถ้าเกิดช่วยขึ้นมาแล้วเขาหมดสติหัวใจหยุดเต้นก็อย่าลืม CPR นะคะไม่เอาเขาพาดไหล่แล้วกระโดดโอเคไหมเจอเด็กจมน้ำอย่าเอามาพาดไหล่แล้วกระโดดนะจ๊ะคือปั๊มหัวใจอย่างเดียวนะคะเพื่อให้ออกซิเจนมันเข้าเราก็อาจจะมีการเป่าปากบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นกรณีที่เขาเป็นญาติแล้วเรามั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นพวกวัณโรคอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป่าปากได้แต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยอย่าเสี่ยงนะคะเพราะว่ากู้ภัยเนี่ยเคยช่วยแบบนี้ด้วยความตื่นเต้นตกใจแล้วก็ไม่ได้เซฟตัวเองนะไปเป่าให้มันก็ดีแหละมันก็ช่วยให้คนรอดตายนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดโรคไปเลยติดโรคไปยาวนานแบบ 3-4 ปีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าบางคนมองว่าคุ้มก็คุ้มได้เหมือนกันแลกไป3ปีแลกกับชีวิตคน1คนเนาะแล้วอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารอดหรือไม่รอดนะคะแต่ว่าที่รู้ๆก็คือพี่กู้ภัยเนี่ยติดเต็มๆเลยนะก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้มีวิกฤตเยอะแยะมากมายมีอะไรที่เราไม่เคยเจอเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม้แต่ภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของไฟมงไฟไหม้ต่างๆยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะระมัดระวังไฟฟ้าช็อตเชิ้ตอะไรก็ดูแลตัวเองดีๆน้องเมย์จะพยายามทวนให้บ่อยๆจะได้จำได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์กับคุณผู้ฟังเนี่ยต้องรอดนะจ๊ะต้องรอดกลับมาฟังวิทยุของน้องเมย์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้วันทองมีแนะนำเข้ามานะคะขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชั่นของคนดั่นเกวียนก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะ022481366พักสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2จ้าเมื่อกี้ไอราอาห่าไงหนูก็อยากจะแบบสดชื่นให้ได้เหมือนเขานะคะอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าไมค์ชั่วโมงนี้สวัสดีจ้า
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะ
3: กับพี่พลคนแคทติ้งครับผม
0: คนพัดถิ่นเหรอจริงๆอยู่ถิ่นไหนนะก่อนที่จะมากำแพงเพชรเน
3: ี่ยอยู่มุกดาหารครับนานแล้วไม่ได้คุยกับน้องเมย์น่ะ
0: ล่อครับนานแค่ไหนครับ
3: ก็ตกหลายเดือนแล้วแหละครับ
0: หลายเดือนแล้วนะครับแต่โทรมาทุกวันไหมครับ
3: อ๋อไม่ครับเพิ่งโทรคืนนี้คืนแรกเลยครับผม
0: โทรคืนนี้แล้วก็ติดเลยเลย
3: ใช่ครับดีใจมากมาก
0: ปิดโทรอ้าวปิดซอยฉลองเดี๋ยวนี้เลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่กำแพงเพชรหรอคะ
3: ครับผมอยู่กำแพงเพชรครับ
0: ฝนตกไหมจ๊ะ
3: ก็ไม่ตกครับตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่ครับผม
0: ทำงานอยู่ตัดยาง
3: ใช่ครับผม
0: ไหนตัดให้มันเป็นจังหวะสามช่าเริ่มพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวต้นยางเสียหมดนะ
3: คิดถึงครับคิดถึงนานแล้วไม่ได้คุย
0: นะคะนานแล้วไม่ได้คุยวันนี้ได้คุยแล้วนะคะ
3: ครับดีใจมากมากครับดีใจ
0: ช่วงนี้น้องเมย์แบบหิวมากดึกๆแบบนี้กินข้าวหรือยังจ๊ะ
3: อะไรนะครับ
0: กินข้าวมาหรือยังจ๊ะ
3: อ๋อเรียบร้อยตั้งแต่ตอนเย็นแล้วล่ะครับ
0: กินอะไรคะ
3: อ๋อพอดีไอ้มีลูกปลาเล็กๆน่ะในสระลูกปลาเล็กไอ้ลูกปลาเล็กๆเอาไอ้ก็เรียกอะไรไม่รู้จังเหนือจัง
0: มันก็เรียกไม่เหมือนจังบ้านพี่นะเองเนี้ยหรอ
3: ใช่ก็เอาไปดักแล้วก็มาแกงคั่วพริกครับแกงคั่วพริก
0: โอ้อิจฉาคนทำกับข้าวเป็นมากเลยอ่ะหนูทำไม่เป็น
3: ก็มันจำเป็นนี่ไงครับเพราะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับ
0: ถ้าเป็นหนูนะโอ้ไข่เจียวยังทอดไม่อร่อยเลยอ่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าจะกินได้หรือเปล่าเพราะปกติทุกวันนี้สิ่งที่ทำก็คือเข้าเวฟอะไรก็ไข่จงไข่เจียวอะไรก็เข้าเวฟหมดไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยเข้าเวฟแบบอารมณ์เด็กหอไงเด็กหอแต่ถ้าให้ไปจับปลาหรอโอ้ยไม่น่าได้กินโอ้น่าจะรอทั้งนะจ๊ะอ่ะไหนๆก็โทรติดแล้ววันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: ซูเปอร์เธอครับซูเปอร์เธอ
0: ซูเปอร์เธออ่ะซูเปอร์ใครคะ
3: ก็เพื่อคนที่เราอยู่ข้างหลังนะครับ
0: คนไหนอ่ะ
3: คนที่บ้านครับไม่มีคนไหนมีแต่คนที่บ้าน
0: คนที่บ้านชื่ออะไรอ่ะ
3: อ๋อชื่อไมตรีครับชื่อไมตรี
0: ชื่อไมตรี
3: ครับผมเพราะตอนนี้เขาก็กำลังติดเตียงอยู่นะครับ
0: หรอ
3: ครับผม
0: แล้วคนที่บ้านเขาติดเตียงอยู่ที่ไหนล่ะ
3: อยู่กระบี่ครับผมกระบี่ครับ
0: โอ้ทำไมไกลจังแล้วเราต้องยังไงอ่ะทำงานแล้วก็ส่งเงินไปกระบี่เนี่ย
3: ใช่คร
0: ับ
3: ผมใช่ครับ
0: อ๋อหรอเป็นญาติกันเหรอคะหรือว่าเป็นใครอ๋อ
3: เป็นคู่ชีวิตนะครับเป็นคู่ชีวิต
0: อ๋อชื่อไมตรี
3: ใช่ครับผม
0: อ๋อนะคะแล้วพี่ไมตรีเขาจะฟังวิทยุอยู่ไหมนะ
3: อ๋อเขาตอนนี้เขาให้อาหารทางสายครับเพราะไม่ได้รับรู้อะไรเลยครับอ๋อ
0: เหรอคะแล้วพี่ไมตรีเขาอยู่กับใครล่ะคะ
3: อ๋อตอนนี้เขาอยู่กับลูกกับแม่ครับผม
0: อยู่กับลูกกับแม่ก็คือให้โอ้แล้วแม่อายุเท่าไหร่น่ะ
3: แม่ก็80กว่าแล้วล่ะครับ
0: มีคนมากินขนมจีนยั่วอยู่ข้างๆนั่งนั่งอยู่ดูดิมีขนมจีนแกงเขียวหวานมานั่งกินข้างๆเฉยเลยแล้วหนูหิวอ่ะแล้วหนูก็กินไม่ได้แล้วทีมงานก็กินยั่วหนูอ่ะฟ้อง แล้วนี่ต้องตัดยางถึงกี่โมงคะเนี่ย
3: ก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับใกล้จะเสร็จแล้ว
0: อ๋อหรอตัดตั้งแต่กี่โมงแล้วคะ
3: อ๋อเกือบตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่ง
0: ทุ่มหนึ่งอ๋อหรอตัดยางเขาตัดทุ่มหนึ่งได้ด้วยหรอ
3: ได้ครับผมได้เพราะว่าก็ดูฟ้าดูฝนนะครับก็ดูจังหวะ
0: โอ้ก็หนูเห็นแฟนรายการตัดแต่แบบช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งกันหมดเลย
3: ใช่ใช่ครับผมปกติก็ประมาณนั้นเลยครับแต่ว่ามันก็กลัวฟ้ากลัวฝนนะครับกลัวว่าก็ดูจังหวะ
0: แล้วมันจะตอนไหนออกเยอะกว่ากันนะ
3: ก็ช่วงดึกๆมันจะออกกว่ากันนะครับ
0: อ๋อแต่อันนี้คือเรามองแล้วคิดว่าฝนน่าจะตก
3: ใช่ก็
0: เลยรีบตัดก่อน
3: มีเวลาเอาได้

0: ตอนไหนก็เอาตอนนั้นแหละครับ
1: อ๋อโอเคได้เลยสู้เพื่อเธอนะ
0: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อย
0: ครับผม
1: ได้ภาษาถิ่นภาคไหนบ้าง
0: ได้ทั้งกลางทั้งใต้แหละครับแต่ทั้งเหนือไม่ได้
1: ได้ใต้ใช่ไหมงั้นขอเป็นภาษาใต้นะ
0: ครับผม
1: น้ำจิ้มซุกกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มซุกกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับไรกะเลยอ๋อบินเลย
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: และไอ้อัยราฮ่าร
1: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคออ
0: ะไรนะครับ
1: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคออ
0: ๋อรสชาติร่อยๆการอายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮ่า
0: เรื่องตรงนี้ไอ้ยาล่าอ่ะฮะ
1: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เอ็นดูจังเลยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าทุกบ้านที่มีเขาเรียกว่าผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านน่ะจะต้องฮึดสู้มากๆจริงๆเพราะว่า1คนเนี่ยหาเลี้ยงอีก1คนที่แบบโหเรียกว่าต้อง 100% น่ะนะต้องดูแลตลอดต้องคอยพลิกตัวต้องคอยดูแลแบบไม่ให้ติดเชื้อต้องระมัดระวังของกินทุกอย่างเนี่ยมันหูมันหนักหน่วงมากๆสำหรับคนคนหนึ่งเนาะแล้วเราอ่ะคนที่เขาดูแลบางทีมันก็จะมีความหวังว่าเขาจะกลับมาดีขึ้นไหมเขาจะกลับมาแบบอย่างน้อยอ่ะอยู่ก็ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บ้านเนาะบางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการเยียวยาจิตใจเราจะได้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆวันนี้ค่ะ4ผลงานเพลงนะคะเอาเป็นเธอคือชีวิตนะคะจากเบียร์วรวุฒิอาสยามตามมาด้วยสู้เพื่อเธอจากหลวงไก่หนูอะไรของหนูเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้สู้เพื่อเธอใช่ปะขอดูหน่อยขอดูที่พี่เขาขอมาหน่อยสู้เพื่อเธอนะคะหลวงไก่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวบาวีนะคะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วที่เหลือนี่ช่วยกันแนะนำเข้ามากันละกันเนาะนะจ๊ะในช่วงนี้ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยห่อและไอ้อัยยารารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยาราอาฮ่าค่ะ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า

0: ตามนั้นเลยค่ะชื่อเพลงนะคะยกให้หมดเลยนะคะยกให้หมดเลยจาก MC True นะคะฟีเจอริ่งกับอามชาบูชื่อแต่ละคนสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยเขตศิรานะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ชาณรงค์กลิ่นศรีสุขนั่นเองค่ะในที่สุดนะคะเขาก็ได้มีซิงเกิลออกมาแล้วนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงสนุกสนุกแบบนี้อยากให้ติดชาร์ตนะคะจะได้ฟังบ่อยๆเนี่ยก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้ที่4689400ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะจบสารเนาะกับหม้อหุงข้าวนะคะถามว่าทำไมจะต้องเป็น2ผลงานเพลงนี้ก็เพราะว่าติดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะจัดให้

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะขอบคุณ SMS ด้วยขอเพลงโอ้ดวงใจกันเข้ามาด้วยนะคะเปิดถามว่าเปิดไหมยังดื้ออยู่เดี๋ยวหนูก็เปิดเองแหละแบบนึงสวัสดีค่ะน้องเมย์ฝากฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชรีนะคะสวัสดีจ้าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยด้วยนะจ๊ะส่วนไลอ้อนกายบัณฑิตกลางดาววันนี้เปิดแล้วนะคะแล้วก็มีจบสารน้อวันนั้นพี่นุชวิลาวันเขาเข้ามานะคะก็บอกเขาไว้ว่าเดี๋ยวเปิดให้นะก็เปิดแล้วเรียบร้อยหม้อหุงข้าวนะคะขอมาตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันจัดให้แล้วนะจ๊ะช่วงนี้ค่ะอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วขอบคุณพี่พิธวัฒน์ด้วยบอกว่าส่งครูเมย์กลับบ้านปลอดภัยนะจ๊ะสุขรักษาสุขภาพด้วยมีพี่เสือสิบตัวพี่ช้างนะคะมาแล้วนะพี่วรรณาบอกว่ามาจ้าพี่วรรลบบอกว่าขอเพลงหน่อยได้มั้ยคะเพื่อชีวิตอะไรก็ได้ไม่ทันแล้วเพื่อชีวิตมันเลยมานานแล้วนะคะสวัสดีพี่คมสันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่คณิษฐามารายงานตัวจ้ะพี่กลานะคะพี่วิเชียนบอกว่าสวัสดีค่ะนะเสถียรทำมือนะเสถียรทำมือพอดีว่าเปิดเป็นช่วงพาเลทไปแล้วนะคะแล้วก็มีพี่กลา1บาทนะคะน้องไบรท์ยังอยู่นะจ๊ะน้องพี่นางหนูวันนะคะบอกว่ายังขออยู่นะน้องเมงติดตามอยู่เรื่อยๆสวัสดีพี่สุภัทราด้วยนะคะพี่รุ่งตะวันเบิร์ดนะคะบอกว่าฟังทางวิทยุดีกว่าดีเจไม่สวยบล็อกค่ะบล็อกทีมงานค่ะบล็อกค่ะล้อเล่นสวัสดีพี่อ่านอิส

0: ขอขอบคุณ DPA นะคะสถาบันเงินฝากด้วยนะคะกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรี

ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่าน3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนอนฟังเครื่องไฟของแม่พึ่งบุบวงจันทร์นะครับเรียกพี่ได้ไหมอาต้อมเสรีรุ่งสว่างขอบคุณแฟนเพลงคุณลุงแอลยอดรักสลักใจ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนครับกราบสวัสดีนะฮะทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยนะฮะ4689400สวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับบอกว่าขอเพลงแน่ใจว่ารักขับร้องโดยคุณพี่มิ้นอัธวดีนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live LTM FM 95นะฮะอันนี้คือทาง Facebook นะครับสามารถเข้ามารับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะสวัสดีครับพี่การะเกดครับพี่บุษยาครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่จรัสครับพี่สว่างพี่สังพี่สุวรรณีนะฮะพี่จารุวรรณแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ทางหลังไมค์ของเรานะฮะก็คือน้องเมนะน้องเมย์อย่าลืมโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าไมค์กันต่อ022481366นะครับตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปบุรองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยได้ยินดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้ว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้

0: ร่อยเกินครับ
1: บทเพลงเมื่อสักครู่นะครับกอดคนนอกใจจากพี่นางสิริพรอําไพพงษ์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงของสายชิลฮิวใจขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าไมค์กันดีกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับหนึ่งสายไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่พลโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: อำเภอเมืองครับผมตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: จังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่แถวนู้น
2: ฝนปล่อยครับตอนนี
1: ้ฝนปล่อยนะฝนปล่อยแสดงว่าต้องอากาศแบบร้อนอบอ้าวใช่ไหม
2: ไม่ครับเย็นสบายเลย
1: โอ้ยเย็นสบายเหรอ
2: ครับผม
1: โอ้ย
2: สดชื่นนะตามงานก็
1: โชคดี
2: รอดอเอาชุดรอดอนัดเขาตั้งแต่เมื่อวาน
1: ครับ
2: เลยครับก็ต้องทำให้เสร็จโอ้ลำบากมากน้องเพชรบอกตรงทำคนเดียว
1: ทำคนเดียวนะฮะแล้วปกติเลิกงานประมาณกี่โมงครับพี
2: ่ก็ประมาณตีห้ากว่าหรือถึงหกโมงนี่แหละก็สว่างก็เลิกเลยก็ถึงแปดโมงเก้าโมงก็นอนสักสองสามชั่วโมงก็คืน
1: ได้เลยครับผมนะยังไงพี่ก็สู้ๆนะพี่นะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆนะครับ
2: ครับผมพยายามที่สุดเลยแต่บางทีมันก
1: ็เข้าใจ
2: ปัญหามันลุมเร้าบางทีก็ไม่ใช่อะไรมากมายเรื่อง
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับ
2: เข้าใจกันนะ
1: เข้าใจครับทุกคนมีหมดนะพี่นะ
2: ครับ
1: นะครับพี่ครับแล้ววันนี้อยาก
2: ได้ซีเรียสเรื่องนั้นไม่ได้ซีเรียสครับ
1: เข้าใจเข้าใจครับพี่แล้ววันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: เดี๋ยวต้องมีสักวันของก๊อตจักรพันธ์ครับผม
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: อยากมอบให้แฟน
1: ได้เลย
2: กำลังงอนกัน
1: อยู่โอ้ยกำลังงอนกันอยู่ตอนนี้ไม่แล้วแฟนพี่พลได้อยู่ด้วยกันไหมครับเนี่ย
2: ตอนนี้ไม่ได้อยู่ครับตอนนี้แต่ผมที่จริงผมอยู่กับแฟนแหละแต่พอดีมันทะเลาะกันนิดๆแต่หน่อยผมก็เลยมาอยู่กับแม่ก็แก่เพราะเป็นหนุ่ม
1: เข้าใจครับเข้าใจครับพองอนกันก็ต้องแยกกันก่อนเนาะเดี๋ยวพอเย็นลงเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันนะพี่นะ
2: ย้ายเมารถกลับบ้านเลยตั้งแต่กลางเอาเบื้อน้ำเกลียงมา
1: เข้าใจนะครับ
2: จะได้กลับเหมือนเดิมแหละ
1: ก็ขอให้พี่กับแฟนพี่นะคุยกันให้รู้เรื่องนะพี่นะขอให้จบด้วยดีนะ
2: ครับนะครับมีร่างกายแข็งแรงนะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่พลขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่พลจากศรีสะเกษครับขอเพลงต้องมีสักวันจะไปกอดจักรพันธ์ป่ะฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงของสายชิวๆใจนะครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่เสมอจากพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์แล้วก็นาฬิกาทรายนะครับมีของคุณโบกีไลออนช่วงนี้มาแรงมากแล้วก็เลยต่อกับบทเพลงว่าวจากน้องมินตราอินทิราฮักพอกรรมการนะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนะฮะหวานใจของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะตอนนี้ครับ

เดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย

ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียทักทายครับพี่สำลีพี่สังสุราษฎร์นะมาละพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่ครับพี่นุชเจริญครับพี่กั้นกล้วยบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรวันนี้นอนไม่ค่อยหลับก็เลยมาเร็วพี่อุดรนะครับโดยสบายดีนะครับแล้วก็พี่ณรงค์นะฮะน้องแบมสวัสดีค่ะพี่เจริญนะฮะสวัสดีป้าลินน้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนิสาครับพี่วันวิสากำนันแดงไหนดูสิกำนันแดงมาหรือยังวันมีใครบ้างนะฮะพี่อุไรนะฮะสวัสดีครับพี่รัตดาวันครับน้องมังกรทุกท่านนะครับพี่สิริมนสิริวิมลนะครับสวัสดีครับบอกว่าขอเพลงสตอพัทถิ่นของเจี๊ยบเบญจพรมอบให้ทุกคนที่ฟังรายการนะครับอ่ะตอนนี้อะไรนะฮะพี่อุไรถามว่าง่วงนอนไหมคะน้องเพชรนะฮะตอนนี้แหละครับง่วงนิดหน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็พอดีนอนพักผ่อนมาพอใช้ได้นะครับพยายามแบบหลับให้เยอะๆนะจริงๆนะยิ่งคนที่จัดรายการช่วงเวลานี้นะครับพี่สุทัศน์สวัสดีครับพี่เข้มนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันปะฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกันครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะอยู่ด้วยกันตี2ถึงตี5สวัสดีทักทายทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับพี่อุไรนะฮะพี่สุภัทราพี่โอแล้วก็พี่เข็มนะฮะสวัสดีครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่รัตดาวันเช่นเดียวกันนะครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมน้องเพชร
1: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ละครับ
1: พี่อนันต์โทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: จังหวัดน่านครับผม
1: จังหวัดน่านอากาศดีไหมครับช่วงนี
2: ้นอนฟังน้ำฝนนี่ตอนนี้ตกทุกวันเป็น2อาทิตย์แล้ว
1: ตกไป2อาทิตย์เลยนะครับแล้วอากาศเย็นๆไหมช่วงนี้ฮะ
2: โอ้เย็นสบายมากไม่มีโอกาสที่จะกรีดยางแล้วเนี่ย
1: นี่ฝนตกเลยนะฮะสู้ๆนะพี่อนันต์นะเป็นกำลังใจให้นะ
2: ครับผม
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: นอนฟังน้ำฝนของต่ายรถไทยอ่ะ
1: นอนฟังเสียงฝนเน
2: า
1: ะ
2: นอนฟังเสียงฝน
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: โอ้มอบให้น้องเมย์หลังไมค์แล้วก็ลองเพชรด้วยแล้วก็คนฟังทุกคนอ่ะทั่วประเทศ
1: ได้เลยนะครับผมอ่ะจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: โอ้ตามลองเพชร
1: ตามเพชรดีกว่าเนาะ
2: ครับผม
1: ได้ครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้ม
1: น้ำจิ้มซุกี้
2: สุกี้
1: สูตรกวางตุ้งตราพันธ์ไทยนรสิง
2: ห์ตราพันธ์ไทยนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยรา
2: และไอ้อัยราร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาห่า
2: อะไรอะฮะ
1: ครับผมพี่อนันต์ขอบพระคุณมากๆครับขอให้ฟังเพลงแล้วก็ฟังเสียงฝนอย่างมีความสุขนะพี่นะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไปทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงตามคำขอเลยนะฮะนอนฟังเสียงฝนครับพี่ต่ายอรทัยครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีนอนฟังเสียงฝนจากพี่ไตอรทัยนะครับฝนตกในทะเลพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะฮะฝนตกที่หน้าต่างนะครับจากพี่เสกโลโซแล้วก็เล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตนะครับทักทายครับพี่อุไรครับพี่นันชาครับพี่สาวครับนะฮะพี่สุวรรณีพี่จักรานีนะฮะบอกว่าอะไรนะเพลงฝนตกในทะเลเวอร์ชันนี้ของพี่นกรัชน

0: ศิลพันธ์ไม่เพราะไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ไม่ทราบว่าศิลปินป่วยหรือเปล่าคะน้องเพชรเอามาเปิดอีกนะคะสงสารศิลปินนะครับอันนี้น่าจะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีพี่นกนะผมเรียกเขาพี่นกนะครับก็รับงานบ่อยมากยิ่งช่วงที่เพลงฝนตกในทะเลออกใหม่ๆนะฮะก็เป็นอะไรที่จะต้องแบบทัวร์ทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแล้วก็นักร้องส่วนใหญ่เนี่ยเสียงจะมาตอนเย็นใช่ไหมฮะต้องรอตื่นกว่าจะคุยกว่าจะเสียงจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วยิ่งแบบมางานของพวกเราชาว95เนี่ยจัดเที่ยงบ้างจัดบ่ายบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างผมว่าอาจจะมีบ้างที่เสียงอาจจะฟังแปลกๆนะครับอ่ะแต่ก็ไปยังร้องพร้อมเหมือนเดิมนะพี่รัชนกศิลพันธ์นะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณกำนันแดงครับพี่เข็มพี่รัตดาวันทุกท่านนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับตอนนี้ขอบคุณในช่วงของจอชีวิตแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้คือเพลงหัวอกพ่อห้างนะครับจากพี่แมนมณีวันนะฮะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์พจน์สุวรรณพันธ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะกองไว้นะฮะจากพี่เจเจตรินนั่นเองครับก่อนหน้านั้นก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ยาใจกระจอกแต่พี่หนูเล็กกะกะสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่สำรวยทักทายครับผมพี่ดับพระสุขครับพี่พิสารพี่สาวขามนะพี่การกล้วยพี่คำเตยสวัสดีครับผมพี่หนูวันบักแชร์แล้วช่างแจ็คเทวาพี่ชูพิชยุทธพี่เอกศิลป์นะฮะทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าอีกสักเพลงหนึ่งแล้วก็พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของ All Hit Hit Story เป็นช่างผู้ AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปกับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงจบไปเมื่อกี้นี้มี2เพลงครับมีใจบางน้องมอสรัศมีครับสายตาอ่านกินนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของน้องกวางธีรพันธ์ทักทายครับพี่รัตยาพี่สุวรรณีพี่สุภัทราพี่สาวขามพี่ไทยรัตน์แตงโมพี่ดาวพระศุกร์พี่นันทาครับพี่จรัสครับผมพี่สำรวยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่คำเตยด้วยนะครับพี่จุ๊บแจงพี่กาละเกดนะฮะทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้จบไปนะฮะสองเพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเอ้ยเพลงออลไลฮิตสิจบไปนะครับตอนนี้กำลังจะไปฟังเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยสวัสดีครับผมนี่พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นรดีนะครับอีก2เพลงฮะจัดให้ครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมานะฮะสองเพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีสาระพักใจนะครับจากสแตมนะฮะแล้วก็หัวใจกระดาษนะครับพี่อู๋ธนาธรนั่นเองฮะอ่ะก็ทักทายครับไปถึงพี่จรัสด้วยนะครับพี่สุมาลาพี่ดาวประสบพี่สุภัตราป้าเลนพี่เยเฮอร์มาแล้วพี่ครูลาบอกกูดมอร์นิ่งนะครับนี่แล้วก็พี่แมวผู้ว่าการคุณยายพอเพียงพี่สุมาลานะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอ่ะเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อดีกว่านะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันนิดนึงนะฮะสวัสดีไปถึงคุณน้องออนิชานะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาบอกเฮ้อเหนื่อยขนาดชุดนี้เพลงม่วนแต่แต่แล้วก็แฟนสวัสดีพี่สุวรรณีนะฮะพี่ดาวพระสุขสวัสดีครับผมอะไรนะหลานมือมิกซ์ตามือกลองประมาณนั้นนะฮะพี่บันเทาพี่นงนุชนะครับพี่แมวพี่ลำพันทักทายนะครับคุณยายพี่ยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับคุณพี่นิ่มด้วยนะฮะพี่นันทาครับพี่ลำพันธ์พี่จรัสนะครับสวัสดีครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกครับผม
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
0: ่ะอซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ภวังค์จิตนะฮะจากน้องปรางปรางทิพย์สวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีน้องดาราวันด้วยนะจ๊ะมา67นะ67นะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณยายออส3ย่านสวัสดีไปถึงน้องปามปามมี่มาแล้วนะครับเอ้าตื่นเช้าอย่างนี้สงสัยต้องไปวิ่งแน่ๆเลยใช่มั้ยทักทายครับไปถึงพี่พลพลนะครับพี่ชาลิตามาพูดเจอกันใหม่นะครับผมได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งบุ้งพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศ

ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นซิลเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: วัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ว 4:50 นาทีแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธ19 สิงหาคม 2569วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันพุธแล้ววันพุธ
0: เหมือนเดิมอากาศเย็นสบายเน
1: า
0: ะตอนเช้านะคะ
1: พี่ใต้ไปตกไหมครับพี่ฝนฟ้าตอนนี
0: ้ตกเหมือนกันเมื่อวานก็ชุ่มฉ่ำไปสักพักนึงต
1: ้
0: นไม้ก็ดีใจหน่อยค่ะ
1: เราไม่ต้องรดน้ำนะดีตรงนี้แหละฝนตกเนี
0: ่ยใช่แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะหนักหน่อยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะคะช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้บางจังหวัดก็ใช้คำว่าถล่มเลยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็ต้องเตรียมใจเรื่องของฝนฟ้านะคะอาจจะเยอะหน่อยประมาณ60-60%ของพื้นที่นะคะหรือกับอีสานค่ะ
1: ก็จะคือฟ้าเรื่องฝนนี้ไปประมาณถึงวันศุกร์นี้ไปอย่างน้อยนะครับที่กรมอุตุประกาศ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องเมย์อยู่เหมือนเดิมนะคะมาคุยกันได้022481366ค่ะ022481366นะคะมาบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรก็โทรมาพูดคุยกันหลังไมค์ก่อนได้นะคะมีเพลงเพราะๆให้1เพลงเนาะสำหรับหน้าไมค์1สายนะคะ
1: ครับผมนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะพี่พูดถึงฝนตกพอดีนะแล้วก็รถติดต้องเข้าไปทำข่าวที่แถวโรงแรมดุสิตตรงสีลมครับพี่ออก
0: จากแยกกันเลยศาลาแดงค
1: ่
0: ะ
1: ออกจากสพท5โมงนะครับมาถึงสีลมเกือบทุ่มพอดี
0: โอ้โหโอ้โหรถติดอยู่ที่ตรงนั้นอ่ะ
1: คือจริงพี่ถ้าชีวิตต้องอยู่ในเมืองอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เหนื่อยจริงเหนื่อยเหนื่อยแบบ
0: เหนื่อยอู้
1: เหนื่อยเดินทาง
0: ใช่เคยเดินอ่ะจากตรงนั้นมาประตูน้ำอ่ะเพราะว่ารถมันไม่เคยเลื่อนเลยเมื่อก่อน
1: โอ
0: ้เคยเป็นสาวสีลมมาก่อนทำงานสีลมเออ
1: ไล่มาเลยศูนย์ศิริกิติ์มาคลองเตยบ่อนไก่เข้าพระราม4เนี่ยติดทั้งเส้นเลยติดแบบ
0: ยิ่งไปทางนั้นก็ยิ่งติดถ้ายิ่งมาทางประตูน้ำก็ยิ่งติด
1: ใช่พี่แล้วเหมือนผมตกด้วยนะเลิกงานพอดีด้วยนะโอ้โหคนกรุงเทพนี่นะฮะนับถือจิตใจถ้าเกิดว่าคือเราเนี่ยยังอยู่ต้องยอมรับว่าเราอยู่แถบชานเมืองเนาะบ้านอยู่แถวประเวศแล้วเข้าไปพระราม9อย่างเงี้ยยังไม่เท่าไหร่อ่ะประเวศในตัวเมืองชั้นในเนี่ยโอ้โหครับผม
0: ค่ะก็ต้องเผื่อเวลานะฝนตกเนี่ยต้องเผื่อเวลานะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรเนี่ยนะคะมันก็จะลุกลามมาที่ตามหัวเมืองใหญ่ๆอย่างภูเก็ตนะคะภูเก็ตเนี่ยเผลอๆนี่นะคะบางวันไม่ต้องมีฝนหนักกว่ากรุงเทพนะคะน้องโด่งตอนเช้าเนี่ยเออภูเก็ตรถติดมากเลยนะคะชาวภูเก็ตคงจะทราบซึ้งดีเรื่องนี้เพราะว่าอะไรพวกนี้คือเมืองมันไม่ได้ขยายไปไหนเท่าเดิมถนนเท่าเดิมแต่คนมากกว่าเดิมรถมากกว่าเดิมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มากกว่าเดิมตอนนี้ภูเก็ตเป็นประเทศเป็นประเทศเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่น่าห่วงมากเรื่องของการจราจรนะคะโอ้โห
1: น้องๆกรุงเทพ
0: ตอนเช้าที่ยาพึดค่ะ
1: โอ้
0: แล้วก็เมื่อวานเป็นข่าวพอดีเลยที่ร้านค้าของชาวต่างชาติที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองปฏิเสธลูกค้าคนไทยอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบคนไทยหมั่นไส้มากเพราะว่ามีการร้องเรียนกันนะคะเมื่อวานก็เลยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่จัดหางานลงตรวจสอบเลยค่ะเพื่อไปดูว่าเออมันใช่จริงๆหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของการยกระดับ

0: มาตรการการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างชาติที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีคือเป็นตัวแทนอำพรางอะเนาะแล้วก็การตรวจสอบเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะดูว่าผู้มีอำนาจบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นใครกันแน่เป็นไทยหรือต่างชาตินะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะพอลงพื้นที่แล้วเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธลูกค้าคนไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะเมื่อวานท่านผู้ว่าภูเก็ตนะคุณโชตินรินทร์เกิดสมมอบหมายให้รองผู้ว่าร้อยตำรวจเอกเขตรักชาญศิลป์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ป่าตองค่ะลุงนี่เป็นรายงานจากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเลยนะคะแต่ว่าในข่าวเนี่ยแค่บอกว่าท่านรองผู้ว่าลงพื้นที่แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจตราสถานประกอบการที่มีลักษณะให้บริการเฉพาะกลุ่มต่างชาติรวมถึงร้านค้าที่มีการใช้ภาษาฮิบรูในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชัดเจนคือไม่มีภาษาไทยเลยบางร้านนะแม้แต่นิดเดียวค่ะพื้นที่ป่าตองแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจลูกค้าคนไทยมีแต่ภาษาฮิบรูอะไรนี่แหละแต่ก็ไม่บอกว่าลงพื้นที่แล้วเจอหรือเปล่าไอ้ร้านที่บอกว่าเลือกปฏิบัติไม่บริการคนไทยไม่ต้อนรับคนไทยค่ะเนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงอิสราเอลเนาะที่เกาะสมุยเกาะพะงันอันนี้นี
1: ่
0: เกาะภูเก็ตเกาะภูเก็ตนะคะหนักกว่าอีก
2: เป็นเมืองแบบอาณาจักรคือถ้าเดินผ่านง่ายๆคือเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยนะถ้าอย่างนั้นก็ตั้งแต่พี่สีเรา
0: คนไทยอย่างที่บอกอ่ะคนไทยจะลงเล่นน้ำตามชายหาดก็ทำตัวรีบๆไม่กล้าไม่กล้าเดิน
1: ใช่อ
0: ันนี้น่าสงสารไหม
1: ครับ
0: ไม่รับไม่ให้ไม่คนไทยไม่ให้คนไทยใช้ทรัพยากรไม่ให้คนไทยเข้าร้านไม่ให้คนไทยซื้อของเนี่ยก็เป็นกระแสข่าวเดือนนี้เลยว่าอันนี้หนักที่ย่านป่าตองนะคะเพราะว่ามันเป็นบริษัททัวร์บางแห่งของต่างชาติอ่ะก็คือก็บอกว่าสรุปก็เป็นชาวอิสราเอลเหมือนกันค่ะน้องรุ่งปฏิเสธลูกค้าคนไทย
1: ครับ
0: ค่ะนี่แหละที่ถูกร้องเรียนเข้าไปก็ใช้ภาษาฮิบรูเน้นเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวของตัวเองแล้วก็มีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาเฝ้าร้านแทนคนไทยไม่จ้างเงินไม่กระเด็นในไทยไม่แต่บาทเดียวเลยก็บอกว่าอย่างนั้นนี่คือเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็น่าจะเป็นกระบวนการนอมินี
1: โอ้หรอ
0: ค่ะก็จากข้อร้องเรียนเดี๋ยวลองดูนะคะว่าอยู่ภายใต้กฎกติกาของกฎหมายไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะมันต้องกติกาเดียวกันสิถูกไหม
1: ครับผม
0: จะมาแบ่งว่าเราทำตลาดเฉพาะกลุ่มของฉันฉันไม่ให้คนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันได้ด้วยเหรอ
2: คือถ้ามันอยู่ในขอบเขตไม่ถึงขนาดแบบว่ากีดกันไม่ให้คนไทยเข้าพื้นที่หรืออะไรแบบนี้มันดูแบบว่าเฮ้ย
0: ค่ะ
2: นั้นเกินไปละ
0: เกินไปแต่ว่าเมื่อวานนี้สรุปที่ลงพื้นที่ก็คือยังไม่รู้เลยว่าเป็นนอมินีหรือเปล่า
1: โอ
0: ้ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวเนาะนอมินีเนี่ย
0: น่ากลัวค่ะ
2: เหมือนมีสายมาแล้วครับพี
0: ่ค่ะไปรับกันเลยค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่แดงลุงแดงป่ะครับลุงแดงจากนครศรีธรรมราช
1: ใช่ๆ
0: คนบ้านเดียวพี่ศรีเลยครับผม
2: ลุงแดง
1: ครับ
2: ลุงแดงอยู่อำเภออะไรคะลุงแดง
1: อำเภอชะอวด
2: อ๋ออยู่อำเภอชะอวดลุงดง
0: ชะอวดครับผม

0: ที่กำลังมีปัญหาเรื่องป่าพุควนเคร็งนะลุงแดงเนาะ
1: ป่าพุก็กวยชิ้นนั่นแหละ
0: ที่ไฟไหม้อยู่อะค่ะ
1: เข้าใจ
0: โอ้เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: มาใหญ่ท่านเลยว่าจำนาคิดกล้องทกทอนอยู่อยู่แบบไหนครับ
0: เงินชาวนาจิตของทกสอยู่แบบไหนน้องดงลุงถาม
1: เห็นมากดมันออกกันดีมดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ต้องต่อไปก็อยู่ลักลั่งมันจะเลือกกี่บาทอ่ะ
0: มัน
2: คนที่ออกนี่คือคนที่เขาได้ไปแล้วแล้วออกเลยอะไรครับ
1: มาคนที่ตายก็กำตีเขาไม่ก้าวเลยแล้วนั้นที่คนจะไม่ตายตีเขาเขาออกก็ไม่เสียนั้น
0: นั่นแหละเราเคยพูดว่าตายทีหลังเสียเปรียบค่ะ
1: จ่ายจ่ายนะต้องใช้อยู่
0: ค่ะนั่นแหละก็ตอนนี้อะครับก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะคะลุงหลายทีแล้วค่ะหลายพื้นที่แล้ว
1: อ๋อ
0: ค่ะ
2: คุณลุงว่าก็ทำไว้ใช่ไหม
1: ตามกันก้าไปกี่เทปว่าปีเลยกันเหม
2: ือสี่สิบปีแล้ว
1: กี่เทปว่าปีแล้วกี่เทปว่าแล้ว
2: อ๋อยี่สิบปีโอ้โหคนนานนะ
1: จ้าที่นี่
2: เดือน
1: คนก็ไปเกลี้ยบางคนเขาตายเลยครับเออเขาไปไก่ก้าวกันเลย
0: นั่นแหละลุงแดงถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยลุงแดงต้องไปที่สมาคมชาปนกิจตอนนี้สมาคมยังดำเนินกิจการตามปกตินะแล้วก็สอบถามยอดที่ชัดเจนโดยตรงว่าสมมุติถ้าเป็นอะไรไปในวันพรุ่งนี้จะได้เท่าไหร่ลองถามดูต้องอย่างนั้นเลยต้องไปเกาะติดที่สมาคมเลยค่ะจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นการรวมตัวของลูกค้าของธนาคารนะในแต่ละท้องที่แยกตัวจากธนาคารนะไม่จริงๆก็ไม่ธนาคารก็ไม่ได้เกี่ยว 100% นะน้องๆเนาะ
2: ครับผม
0: ค่ะเออแต่ว่าก็โดยทั่วไปเนาะก็จะมีประกาศว่าช่วงต้นปีเท่าไหร่แล้วลุงแดงยังเสียตังค์อยู่ประมาณเดือนตลาดทอยเลสตอนนี
1: ้เสียเดือนนึงประมาณ 1,000 บาท
0: โอ้มัน
1: เป็น
0: เยอะอย
1: ู่
0: นะ
1: ปีนึงสองกลาง
0: เออ
1: ปีนึงกลางนึง
0: ครับใจอยู
1: ่ปั่นกว่าบาทปั่นหน้าพอดี
0: ค่ะแล้วยังจะจ่ายต่อไหมเอาจริงๆถามในความ
1: ไม่เอาอายุเหรอยอม
0: แล้วยอมแล้วยอมแล้วรู้ต้อง
1: ยอมชุดเหรอเบื่อมันมาเบื่อเบื่อต่อทั้งมันบอกว่าทุกวัยตายต่อได้
0: เออจริง
1: เออทิ้งเทียบไว้ทิ้งต่อตั้งล่างนู้ทิ้งเจ็ดเดือนกี่บาท
2: มีพักพวกเราเล่าให้ฟังไหมครับว่าเนี่ยเขาคนไหนที่เขาเพิ่งเหมือนเพิ่งสูญเสียอะไรกันไปแล้วได้
0: เป็
2: นได้เงินก้อนนี้ไหมครับ
1: ก็ต้องใช่หรอจังหวะมันได้มันไม่กลบไปได้เหมือนนั้นนะแต่เกือบมันโอ้ตายโอ้ใจ
0: ได้แต่นิดเดียวน้องร่มจากเมื่อก่อนได้เป็นหลักแสนตอนนี้ก็เหลือหลักหมื่นนิดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลุง
1: น่ากลัวอยู
0: ่อะไรโ
2: อ้เสียงลุงแดงทำใจแล้วเลย
1: ตอนนี้ยอมทำใจว่ายอมว่าหยุดวัดเจ๊กับก่อนว่าจำต้องเบอร์ตรงนั้นต่อตายทั้งใดลูกร้านใดปฏิบัติกรรมตรงนั้น
0: เนี่ย
1: ตั้งแต่วันนี้ดันแบบถ้าไปเด็กไอ้ก็ไม่ไอ้การหลอกคู่กล้องนั่นมันอยู่แบบได้แต่ว่าก็ไม่ตั้มกันนั้น
0: อะไรนะคะอีกทีนึงดูไ
1: หมคู่กล้องกันไม่เดี๋ยวก็ไม่หลอกกันนะหลอกยามันเอ็นคนเดินได้เลย
0: โอ้หลอกคู่คลองลง
1: ใจ
0: เป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนแถวบ้านเหรอแถวบ้านดูแดงเหรอ
1: ใจผู้กล้องกำรกหญ้าขึ้นบนหญ้าขึ้นกล้องอะไรไม่ละบางคนบางที่ก็ขึ้นก่อนทำไมไม้ต้มก็ไปการลาในกล้อง
0: ทำไมเขาถึงไม่ทำกันใช่ไหม
1: ใช่
0: หน้าที่ของใครหน่วยงานไหน
1: งานก็อบต.ก็ได
0: ้อบต.นั่นแหละ
1: ใช่
0: ก็ต้องอบต.อบต.ในพื้นที่แล้วลุง
1: มันก็ไม่ตั้งกันนั่นหลอกยี่ปีเลยไม่ตั้งกันอยู
0: ่อบต.เลย อบตเลยค่ะนั่นสตินเลยค่ะหน้าที่ก
1: ็อบตกว่าอนุรักษ์ธรรม
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคลองเนี่ยเขตชนประทานก็เป็นหน้าที่ของชนประทานค่ะ
1: ใช่อันนี้โปรนี่โปร
0: พอโปรถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นคลองอบตดูแลอยู
1: ่แล้วก็
0: ว่ายน้ำคลองท่งน้ำใช่ไหมค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คลองน้ำและคลองน้ำคลองแต่ทำไมคลองก็จ่ายเรือกันนะ
0: เออนั่นแหละค่ะอบตค่ะแต่งอบตเลยค่ะของนั้นอยู่ในตัวเดียวเลย
1: ก็มาทำ
0: ถ้าอยู่ในเทศบาลก็เป็นหน้าที่เทศบาลถ้าอยู่นอกเมืองเทศบาลก็เป็นอบตค่ะ
1: อย่านี่เตะตะปนเพ่งนี
0: ่โอ้ค่ะมู่สีสะใดค่ะลุงแดง
1: มู่สีดำ
0: โอ้ที่สามตำบลเพลงอำเภอชะอวดนะ
1: จ้
0: าฝากท่านอบตนะช่วยดูแลหน่อยนะคะคลองมันตื้นแล้ว
1: ก็ว่างว่าอนุรักษ์ก็มาทำ
0: อ
1: ่ะก็อ้างว่าอนุรักษ์มาตั้มไม่อาพูดไปบ้าหรอกมันอยู่ไปเป็นไง
0: อุ้ยได้ด้วยเหรอนุ๊กเออใครอ้างคะนี่อบต.อ้างเหรอคะ
1: อบต.อ้างว่าอนุรักษ์ก็มาตั้มไปบ้านไ
0: หนอนุรักษ์คือใครอ
1: นุรักษ์เตะตู้เตะน้อยคลิปเก่งกันนะ
0: โอ้สำนักอนุรักษ์ป่าไม้
1: ใช่
0: เออค่ะคิดว่าไม่น่าใช่นะนรงนะถ้ามีคลองส่งน้ำเป็นคลองที่เป็นคลองธรรมชาติก็น่าจะ
1: ใช่คลองธรรมชาติก็จะน่าจะสมัยก่อนนั่นแหละ
0: โอ้
1: โหใช่เรื่องสมัยก่อนนั่นน่าจะกำลังยา
0: โอ้
1: ดึงดูดมาไปแล้ว
0: ค่ะก็ชัดเจนการลอกคูคลองเป็นหน้าที่ของอบต.ค่ะลุงแดงค่ะ
3: ลองแล้วนะ
0: ค
3: ู
0: สามตำบลเคร่งอำเภอสะอวด
1: เขาอ้างงั้นก็อ้างว่าอนุรักษ์ก็มาทำไม่ทำอยู
0: ่โอ้
3: เขาอ้างว่าหน่วยงานนั้นจะทำหรือว่าไงนะอ้างว่าหน่วยงาน
1: อนุรักษ์จะเก่งเงิน
0: ห้ามทำเขาห้ามทำห้ามไปจัดการอะไรทั้งสิ้น
3: อ๋อห้ามทำเออ
0: มีด้วยหรออืมสำนักอนุรักษ์ป่าเน
1: าะใช่ใช
0: ่ค่ะก็เดี๋ยวชี้แจงมาหน่อยก็แล้วก็ได้นะคะสำนักอนุรักษ์ป่าไม้เนาะที่คนเพ่งนะคะขอบคุณมากค่ะลุงแดง
1: ครับครับครับ
3: ครับลุงแดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ขยี้ข่าวเช้าวันต่อนะคะช่วงนี้ตำรวจก็อาจจะต้องเรียกว่าค้นหน่อยนะคะเรื่องของเกี่ยวกับอาวุธเนาะยาเสพติดอาวุธอะไรพวกนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านฉางนะอำเภอบ้านฉางนะคะจังหวัดระยองชุดสืบเขาไปตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาชายอายุ45ปีนะคะเพราะสืบทราบว่าบ้านหลังนี้แหละเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงและประกอบปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นเองซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนได้นะคะคือจะดัดแปลงจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบประกาศขายไปตรวจค้นบ้านพักก็เจอของกลางเป็นปืนลูกโม่เป็นกระสุนแล้วก็มีสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีการปรับแต่งปืนอัดลมติดกล้องเล็งด้ามปืนแล้วก็เครื่องปั๊มลมแล้วก็เจอยาบ้าด้วยค่ะก็ครบเลยนะคะก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าตอนนี้นโยบายของรัฐบาลก็คือเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องอาวุธกับเรื่องยาเสพติดนี่มีความเกี่ยวพันกันนะคะสำหรับการสกัดกั้นและกวาดล้างทั้งอาวุธยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะก็ชาวบ้านแหละต้องช่วยกันเนาะสอดส่องดูแลว่านี่แหละข้างบ้านคนที่เรารู้จักหรือว่าอะไรก็ตามนะคะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อการตรวจสอบแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอันนี้คือต้องจริงจังนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นข่าวนะเดี๋ยวก็มีเด็กมาขู่ว่าจะไม่ไปโรงเรียนจะไปยิงโรงเรียนจะไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะทำกันวิธีนี
1: ้
0: ค่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะหาปืนหาอาวุธกันแบบง่ายๆค่ะ
1: จริงตอนนี้เด็กมีปืนหมดแหละดูในข่าวอ่ะเวลาที่สองกลุ่มเจอคู่อริกันอย่างเงี้ยนะก็จะมีปืนทั้งนั้นเลย
0: สิบสามก็เคยมีแล้วที่เราอ่านข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เด็ก13-15ที่เอาปืนมาไล่ยิงคู่อริกันอ่ะนะดูสิมีปืนหมดมีเป็นง่ายมากเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะตัวนี้ก็เอาของครอบครัวพ่อแม่ญาติก็สั่งซื้อกันเองทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็ต้องให้ชาวบ้านแจ้งหน่อยนะคะใครรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยขายประดิษฐ์เองขายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ถึงคนไม่มีปืนนะเมื่อวานนี้พี่ก็เกิดเหตุการณ์นะที่ว่าไปสนามยิงปืนแล้วก็ปิดชีพตัวเองอะ
0: อันนี้ก็ถือตั้งใจอยู
1: ่ตั้งใจแต่ว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ไปก่อเหตุยิงตัวเองในสนามยิงปืนนะฮะแต่ว่าก็เกือบเกิดเหตุระทึกขวัญเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนที่จะยิงตัวเองอ่ะก็หันปากกระบอกปืนนะครับไปที่ครูฝึกโอ้ดีว่าครูฝึกวิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปทันนะก็ไม่รู้ว่าเขาขู่หรือว่าเขาตั้งใจที่จะคือขู่ให้ครูออกไปเขาจะก่อเหตุตัวเองหรือว่าเขาตั้งใจจะยิงจริงๆแต่ครูหนีทันอย่างเงี้ยพี่อันนี้ก็น่าหวาดกลัวนะเพราะเหมือนครูก็ยืนคุมอยู่แหละครูฝึกที่สนามยิงปืนนะครับตอนนี้ปืนไปอยู่ในมือเขาแล้วอ่ะเงี้ยจะทำยังไงแล้วก็พอที่พอเขามีปืนแล้วไม่มีคนคุมเขาก็เลยตัดสินใจนะครับก่อเหตุคือญาติๆก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยเหมือนกับจะมีอาการเหมือนหูแว่วอ่ะก็จะบอกคนในครอบครัวตลอดนะครับว่าเนี่ยมีคนมาตามเขา
0: เ
1: ออมีคนอยากให้เขาไปอยู่ด้วยนะนี่นั่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนมีอาการป่วยทางจิตเวชอยู่แล้วครับก็หวัดกลัวนะหน้าหวัดกลัวแล้วพอปืนไปอยู่ในมือแล้วเนาะ
0: น่ากลัวนะอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับอายุแค่36เองพี่นะครับเมื่อวานนี้ที่สนามแถวบางบัวทองครับนนทบุรีสนามยิงปืนเนาะก็เห็นบอกว่าทีนี้ก็เลยจะมีการเข้ามาดูคุมเข้มในเรื่องของสนามยิงปืนทั่วประเทศเลยนะครับ
0: อ
1: ย่างที่นนท์เขาบอกมี2แห่งคือใครที่เล่นปืนก็คงจะทราบเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนาะ ทีนี้ไอ้กรุงเทพมาตรการเนี่ยจะตรวจสอบยังไงว่าคนที่มายิงปืนเขามาด้วยอารมณ์ภาวะไหนยังไงอย่างนี้หรอเ
0: ออก็ต้องตรวจจิตเวชมาก่อนนี้เหรอ
1: ที่ดูเหมือนนะตอนนี้เขาก็ไม่มีประวัติการรักษาอะไรนะแล้วก็เขาบอกว่าจะต้องมีมาตรการในการควบคุมแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยหรอ
0: มันจะลายพอเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งนี่ก็ปืนเหมือนกันนะคะพอมีปืนแล้วกล้ามากถือเข้าไปบุกร้านทองที่ห้างฉัตรลำปางเมื่อวานนี้มีมอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะมาจอดอยู่หน้าร้านทองใส่เสื้อแขนยาวเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบใส่หมวกกันน็อกเต็มใบก็พยายามจะเปิดประตูหน้าร้านทองให้ได้แต่ประตูร้านเนี่ยล็อกชายคนดังกล่าวไม่สามารถเปิดเข้าไปได้จึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีจากการตรวจสอบกล้องนะคะพบบุคคลที่ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน่มาจอดที่หน้าร้านทองแล้วก็ถือปืนเดินเข้ามาผลักประตูแต่เข้าไม่ได้เพราะประตูล็อกจึงรีบวิ่งกลับไปยังมอเตอร์ไซค์แล้วก็โอ้โหหนีบิดอย่างเร็วเลยนะคะไม่ได้อะไรก็อันนี้ถือว่าผิดแล้วนะชัดเจนแล้วนะคะเออความผิดสำเร็จแล้วนะ
1: ครับ
0: คือพอมีปืนแล้วมีปืนแล้วเห็นปืนชัดเจนเลยนะคะในกล้องเนี่ยก็เดี๋ยวทางผู้กำกับสภ.ห้างสัตว์ก็ให้ชุดสืบตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีประสานตำรวจสภ.เมืองลำปางและจุดอื่นตั้งสกัดเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยังไร้ที่แล้วไม่รู้ว่าหนีไปหยุดตรงไหนยังไงค่ะเออที่ดีนะไม่แน่ใจว่าร้านทองเนี่ยเขามีวิธียังไงพอรู้ว่าเหมือนกับพอรู้ว่าเป็นโจรถือปืนเข้ามาเนี่ยประตูล็อกเลยอ่ะหรือว่าล็อกหรือล็อกจะปิดพอดีหรือยังไงไม่ทราบทำไมอยู่ร้านหนึ่งประตูร้านทองถึงล็อกได้
1: โอ้ครับ
0: หรือว่าเดี๋ยวนี้มีระบบเซ็นเซอร์ปืนค่ะก็โชคดีไปไม่เสียหายไม่สูญเสียอะไรนะคะโจรเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้นี่อย่างเมื่อวานนะเจ้าของไอเนี้ยร้านลาดหน้าน่ะก็โอ้เดือดมากเลยนะคะแกบอกว่าแกก็ขายไม่ใช่ว่าจะดีนะเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะขายลาดหน้าวันนึงก็ได้ไม่เยอะนะคะคนร้ายสองคนเป็นชายและหญิงขับมอเตอร์ไซค์มาขโมยเนื้อหมูกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นไป
1: หมูร้านลาดหน้าอร่อยไง
0: เอาวัตถุดิบสำคัญไปเลยดูดิแกบอกว่าเหตุเกิดตอนประมาณสักตีหนึ่งตีหนึ่ง1:26นะร้านลาดหน้ายอดผักเฮียไก่อยู่ที่หมู่บ้านบัวทองอำเภอบางบัวทองนะคะก็หน้าร้านเนี่ยมีถังแช่อาหารสดอยู่2ถังเอาไว้เก็บนะคะสำหรับการประกอบอาหารในวันต่อไปแล้วกุญแจด้วยนะเนื้อหมูหมักแล้วด้วยค่ะ10กิโลกุ้งสด3โลลูกชิ้นกุ้งอีก5กิโลรวมแล้ว18กิโลคนร้ายเอาอุปกรณ์อะไรไม่รู้มางัดกุญแจหลังก็เสียหายนะแล้วก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมดนะคะก็เป็นคนร้ายผู้ชายเนี่ยขี่มาจอดที่หน้าร้านผู้หญิงเป็นคนซ้อนแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยดูลาดเราก่อนผู้ชายก็จะเดินหายไปที่ด้านหน้าร้านลาดหน้าก่อนจะเดินกลับออกมาในมือถือเนี่ยถือถุงอะไรไม่รู้มาข้างละหนึ่งถุงเนี่ยค่ะจับภาพไว้ได้หมดเลยเอาไปก็ประมาณสัก2,000-3,000แหละซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีมูลค่า2,000-3,000ก็จริงแต่มันไม่น่าจะมาซ้ำเติมกันเลยเดือดร้อนอ่ะสายก็ไม่ค่อยจะดีนะยังมาซ้ำเติมกันแบบนี้แล้วเชื่อว่าไอ้สองคนนี้ต้องเป็นผัวเมียกันอายุไม่น่าจะเยอะแต่พฤติกรรมนี่คือตั้งใจมาเลยค่ะมางัดเองเนี่ยตู้แช่นี่แหละก็แกบอกว่าอะไรดูแม้เจ้าของเหยียดใส่โอ้ยถ้าเอาไปกินก็ไม่มีความสุขหรอกขอสาบแช่งเลยนะ เอาไปกินนะขอขี้แตกขี้แตกแกบอก
1: ก็ที่บอกหมูหมูร้านล่างหน้าส่วนใหญ่เป็นหมูหมักนะพี่ใช่ไหม
0: หมักไปแล้วใช่
1: สงสัยมันก็เลือกเขาแหละถ้ามันไปขโมยหมูตามตลาดมันไม่หมัก
0: นี่ต้องเอาหมูหมักเท่านั้นเอ้ยแสดงว่ามันรู้นะว่ามันต้องมีของข้างในข้างในรังแข็งนะเน
1: า
0: ะ
1: ทรัพย์สินเจ๊อย่างอื่นไม่โดนใช่ไหมพี่โดนแต
0: ่ไม่โดนเฉพาะถังแช่นี่แหละไอ้ถังแช่หมูสดนี่แหละของสดนี่แหละแสดงว่ามันมาดูร้านเราแล้วช่วงกลางวันอ่ะ
1: ครับโอ้โหนะนี่เดี๋ยวนี้ร้าน
0: ร้ายมากเลย
1: นะโอ้จริงๆร้านเล็กๆก็โดนแล้วนะเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องแบบงัดไปตามบ้านใหญ่โตเลยแล้วเนี่ยร้านขายอาหารตามสั่งร้านลาดหน้านี่มีเหตุตลอด
0: เก็บดีๆเนาะนี่แหละเก็บดีแล้วนะ
1: ม
0: ันงัดกุญแจเลยอ่ะ
1: เออไปยังโดนเลยนะธรรมดาร้านค้าต้องระวังนะครับส่วนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพี่นะร้านไก่ปิ้งอ่ะร้านไก่ปิ้งเนี่ยโอ้โหควันเป็นไงพี่หืมมะเห็นร้านพวก
0: ควันขโมงค่ะ
1: รถเข็นที่คอหมูย่างเขาต้องมีพัดลมดูดให้มันลอยขึ้นอ่ะเออใช่ไหมเขาสมมติเขาที่เตามีเนี่ย
0: ก็ทำแบบนั้น
1: ต้องติดใช่บนเตาต้องดูดให้มันลอยขึ้นลอยขึ้นไม่งั้นเนี่ยโอ้โหควันมันคงจะนะครับลอยไปไร้ทิศไร้ทางนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นปัญหาเพื่อนบ้านกันแล้วนะบ้านติดกันข้างๆขายไก่ย่างโอ้โหควันนี่ลอยเข้าบ้านของเพื่อนบ้านทั้งวันทีนี้ถึงขนาดต้องไปแจ้งความกันแล้วนะครับคือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะบ้านติดกันจากที่เคยเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหนะคือคนที่ไปแจ้งความเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีคนแก่นะอยู่ในบ้านทีนี้ทั้งวันน่ะควันมันก็ลอยเข้าลอยออกกลิ่นเอ่ยควันเอ่ยเนี่ยนะฮะเหม็นไปหมดนะเคยไปบอกเพื่อนบ้านแล้วนะโดนด่ากลับมาบ้างมั้ยพี่อ้วน
0: อุ้ย
1: ทนหน่อย
0: สะดุ้งสะดุ้งเลย
1: ไม่ได้ว่าใครครับพี่หมายถึงว่าอันนี้เล่าข่าวว่าร้านไก่ย่างเนี่ยเขาเคยว่าพี่ข้างบ้านว่าอีอ้วนนะโอ
0: ้ว่าพี่ปูทำไม
1: ไม่ใช่นะครับแม่อี
0: อ
1: ้วนเขาสวย
0: ทนหน่อยไม่ได้ได้ไงอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ทนหน่อยไม่ได้ได้ไงนี่
0: อะไร
1: นะครับเขาก็เลยหมดความอดทนแล้วนะครับไม่รู้จะยังไงนะก็เลยไปร้องทั้งศูนย์ดำรงธรรม3ครั้งร้องเทศบาลแล้วล่าสุดร้องตำรวจเลยครับนะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่สภ.เมืองอุดรธานีนะครับเธอชื่อว่าคุณน้ำนะครับอายุ26ปีเอาคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาให้ตำรวจดูนะครับบอกว่าเป็นคุณตำรวจจะทนได้ไหมเนี่ยทั้งวันเป็นอย่างเงี้ยรวมไปถึงถ้อยคำหยาบคายที่เธอโดนด่าด้วยนะนอกจากอีอ้วนแล้วเนี่ยนะฮะยังมีการพาดพิงไปถึงบุพการีโอ้นะลักษณะเหมือนกับนอกจากอีอ้วนทนเอาหน่อยแล้วเนี่ยนะฮะยังบอกว่าเหมือนกับด่าไปถึงพ่อแม่เธอด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ในคลิปเนี่ยเธอบอกว่าหลักฐานเป็นการดูหมิ่นกันชัดเจนเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเธอบอกว่าเป็นปัญหายืดเยื้อกันมาร่วมๆเกือบ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่เพื่อนบ้านคนนี้ย้ายมาอยู่เนี่ยนะฮะก็เปิดร้านขายส้มตำไก่ย่างสร้างความเดือดร้อนครับเพราะว่าควันจากการย่างไก่เนี่ยลอยเข้ามาคือมันเป็นทาวเฮ้าส์อ่ะพี่ทาวเฮ้าส์ติดกัน
0: แล้ว
1: มัน
0: ไม่ได้เลยนั่นน่ะ
1: โอ้คุณย่างอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วเขาบอกว่าทาวเฮ้าส์เนี่ยนะพอกลิ่นมันเข้าแล้วเนี่ยนะมันระบายออกยากมาก
0: ค่ะ
1: ที่บ้านเธอเนี่ยมีคุณยายอายุ86นะฮะก็พิการนะต้องใช้รถช่วยพยุงเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะส่วนพ่อก็ป่วยเป็นมะเร็ง ส่วนแม่เธอก็มีโรคประจำตัวพอสูดดมอีกควันนี้เข้าไปมากๆก็เวียนหัวไม่สบายเนี่ยเพื่อนบ้านไม่เข้าใจกันเลยโ
0: อ้
1: ย้ายมาเปิดเป็นร้านไก่ย่างส้มตำ
0: ค่ะ
1: มันคงต้องย่างแต่เช้านะนี่ก็เผื่อเช้าอย่างเงี้ยเอาแล้วเลยพี
0: ่หรือไม่ก็ทำกล่องขึ้นไปสูงสูง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไหมได้ไ
1: หมกล่องแบบเหมือนเป็นสแตนเลสอย่างนั้นขึ้นไปเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทำขึ้นไปเลยคือเราก็เข้าใจนะอาชีพใช่ไหมมันต้องประกอบอาชีพอ่ะเขาอาจจะแบบทำอร่อยกินอร่อย
1: เมื่อกี้ให้ทำอะไรได้ให้ทำอะไรนะพี่ปีให้ทำอะไรนะ
0: ป่องควันน่ะป่องเห็นแถวบ้านน่ะมันจะมีเครื่องดูดใช้แบตเตอรี่หน่อยลงทุนหน่อยนะคะเอาแบตเตอรี่ก็อันใหญ่มาดูดควันแล้วก็ปล่อยขึ้นข้างบนไปเลย
1: ย้อนกลับมาทำเขาอีอ้วน ไม่ต้องมาเสนอ เขาก็คงเคยไปบอกแล้วพี่ก็โดนคำนี้กลับมาไงอีอ้วน
0: ไอ้เรื่องเดี๋ยวนะไอ้เรื่องควันเข้าบ้านนี่นะมันไม่เท่าไหร่หรอกนะไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องใหญ่ที่จะได้ตกกันนะฮะ
1: เดี๋ยวเนี่ยก็เขาเคยไปเตือนแล้วอ่ะก็เนี่ยคำนี้กลับมาไงอีอ้วนอีนี่นี่นี่พ่อแม่นี่นี่นี่เสนอป่องควันใช่ไหมเสนอป่องควันคือใช้ฉันทำป่องควันใช่ไหมอีอ้วน
0: โอ้ย
1: ไม่ต้องมาเสนอตัวตรงนี้แหละ
0: เฮ้ยก็ทำเอาจริงๆเอามีนบุรีอ่ะมีตั้งเยอะมีนบุรีร้านแม่ค้าก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วก็ลงทุนนิดนึงมีแบตเตอรี่แล้วก็ดูดขึ้นข้างบนน่ะ
1: เอาจริงๆแต่ถ้าเป็นปัญหาที่กระทบกับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยคนที่จะค้าขายต้องทำนะ
0: ใช่
1: พี่จะด่าผมพี่จะด่าผมก็ได้นะพี่จะของร้านจะด่าเราก็ได้แต่ว่าเพื่อให้มันอยู่กันได้อ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องฝากคนกลางไม่ว่าจะเทศบาลหรือตำรวจเนี่ยเขาไปแจ้งความไปแล้วนะฮ
0: ะ
1: แต่ไม่ได้ตำรวจจะไปแจ้งในเรื่องของการโดนด่ามากกว่านะทีนี้ไอ้เรื่องของการลงไปตรวจสอบเนี่ยมันน่าจะเป็นเทศบาล
0: แค้นที่โดนด่านี่แหละไอ้เรื่องนั้นน่ะเรื่องเล็กละตอนนี้เรื่องเล็กละ
1: ครับเดี๋ยวพวกเทศบาลพวกสายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเนี่ยของเขตเนี่ยก็ต้องลงไปดูแล้วนะที่อุดรนะครับช่วยดูหน่อยนะครับต้องเป็นคนกลางแล้วว่าการจะประกอบการค้าในชุมชนแบบนี้มันต้องมีนะกฎพ.ร.บ.กฎกระทรวงข้อบังคับอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจต้อง
0: ไปมันมีอยู่ไอ้พ.ร.บ.ของเทศบาลอ่ะ
1: ครับ
0: มีอยู่นะมีอยู่เรื่องเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องเข้าไปดูแล
1: เอาคนผอมๆไปหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวเจ๊เขาด่าอีอ้วนกลับไป
0: โอ๊ยสะเทือนสะเทือนกันไปเป็นแถว
1: ใคร
0: เอาไปดูนี่ดีกว่าเมื่อวานนี้แม่ค้าคนนี้ไม่ได้ขายหมูปิ้งนะแกน่ารักมากเลยที่อุดรธานีแม่ค้าในตลาดแล้วก็เป็นพลเมืองดีแกพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ในตลาดสดนะชื่อป้านกนะคะป้านกอายุ52ปีค่ะอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล2ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีแกเจอกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีขาวภายในมีเอกสารมีบัตรประชาชนมีบัตรสำคัญหลายรายการเลยแล้วก็มีเงินสดอยู่370บาทก็เอาไปลงบันทึกประจำวันว่าติดตามหาเจ้าของหน่อยแกบอกว่าจริงๆอ่ะป้านกไม่ได้พบเองนะหลานสาวเป็นคนพบขณะเปิดร้านขายของอยู่ที่ตลาดเทศบาลนี่แหละค่ะจนมาเปิดแผงตามปกติแล้วพบว่าเอ้ยตั้งแต่วันก่อนอ่ะกระเป๋าใบนี้ทำไมยังวางอยู่2วันแล้วนะก็เอาตัดสินใจเปิดดูแล้วกันเอ้ามีเอกสารสำคัญบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรแล้วก็บัตรของคนในครอบครัวแล้วก็มีเงินสดอยู่ภายใน300กว่าบาทที่ว่านั้นนะคะคราวนี้ก็ไม่กล้าค้นเพิ่มเติมละตัดสินใจเก็บไว้แล้วก็รอให้เจ้าของมารับคืนตลอดทั้งวันผ่านไป1วันก็ยังไม่มีคนมาก็เลยเอาไปให้ตำรวจดีกว่าเธอบอกว่าก็ไม่อยากได้ของของใครกลัวเจ้าของจะเดือดร้อนโดยเฉพาะเอกสารสำคัญให้อยากมารับนะคะปรากฏว่าพอไปถึงมือตำรวจเจ้าของมาพอดีนะคะมารับกระเป๋าคืนตรวจสอบภายในพบว่า อยู่ครบถ้วนไม่ต้องไปทำบัตรใหม่ยิ้มแก้มปีเลยแกบอกว่าเงินสดก็ยังอยู่ครบเงินไม่หายแม้แต่บาทเดียวก็เจ้าของเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่ากระเป๋าสตางค์หายจนกระทั่งไปถึงบ้านเอ้าไม่มีแล้วก็นึกทบทวนว่าอาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างเธอกับหลานสาวเพราะก่อนหน้านี้ฝากหลานช่วยถือกระเป๋าแล้วก็ถือมือถือเอาไว้ก็เลยได้รับโทรศัพท์จากตำรวจแจ้งว่าเนี่ยมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าไว้ก่อนจะมาส่งมอบก็รู้สึกโล่งใจสิ่งที่กังวลไม่ใช่เงินสดนะแต่เป็นบัตรสำคัญของแม่เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงคือถ้าสูญหายเนี่ยโอ้ต้องพาแม่ไปทำบัตรใหม่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและลำบากแน่นอนเพราะว่าแม่ติดเตียงแล้วก็เลยคิดไว้แรกว่าถ้าคนเก็บได้เนี่ยจะนำเงินไปก็ไม่เป็นไรขอแค่ส่งบัตรคืนมาก็ยังดีแต่ไม่คิดว่าจะได้ครบทุกอย่างครบถ้วนเลยนะคะยิ้มแก้มปีทั้งตำรวจแม่ค้าแล้วก็เจ้าของกระเป๋าน ี่เป็นเหตุการณ์ประทับใจสุขใจทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าอย่างนั้น
1: สังคมน่าอยู่นี้
0: นะน่าอยู่เนาะ
1: ที่อุดร
0: มีอะไรแบบเนี้ย
1: นี่กว่าอุดรนะครับ
0: อุดรอุดร
1: ครับผมโอ้ในเฟซนี่นะฮะกลัวคำนี้กันใหญ่เลยนะผมไม่ได้ว่าพี่ๆนะพี่มาลายบอกว่าพี่ชื่อเล่นอ้วนนะน้องโต้งนี่อ้วนนี่พี่กระเทือนเลยค่ะพี่สะอาดบอกไม่ต้องย้ำค่ะน้องโต้ง
0: เดี๋ยววันนี้พี่ปูกันยารัตจะไปสอนอใกล้ๆนะแจ้งความมันต้องบูลลี่นะคะจะดุ้งตลอด
1: ถ้าจับที่เอวแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าจับถ้ามีแล้วขออภัยคำนี
0: ้โอ้ย
1: นะฮะ
0: จริ ง
1: มันเป็นการเล่าข่าวนะครับพี่ไม่ได้ว่าใครนะ
0: เอาจริงๆนะปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่ามันลดยากจริงๆนะไอ้ความอ้วนเนี่ยนะคะบางคนก็ไปลดวิธีแบบผิดๆอ่ะตอนนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมตัวนี้กลับเข้ามาเรื่องความอ้วนเนาะไปลดแบบผิดๆอ่ะโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์อ่ะมันก็เสียหายเหมือนกันนะนี่คือความอ้วนแบบผิดๆกินยา
1: เพราะนั้นผมครับผมฟังพอดีไปทำข่าวแล้วก็เจอคุณหมอที่ศรีราชนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ของโลกเลยพี่หลอดเลือดหัวใจเลยพี่ที่ทุกวันนี้หลอดเลือดสมองตีบสมองแตกเนี่ยนะครับค
0: ุ
1: ณหมอแนะนำว่าให้เราทุกคนเนี่ยนะพี่ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องน้ำเลยนะเช้ามาเนี่ยเราจะไม่มีข้ออ้างแล้วว่าโอ๊ยกางเกงยีนมันหนักเสื้อมันหนักก็คือก่อนเราอาบน้ำเนี่ยเราเปื่อยเปล่าอยู่แล้วเนาะก็ขึ้นชั่งเลยขึ้นชั่งแล้วพยายามควบคุมน้ำหนักนะเขาบอกว่าถ้ามันขึ้น 2-3-4 ขีดเนี่ยคุณต้องกลับมาเริ่มละควบคุมอาหารละอย่าให้มันเลยอย่าให้มันเกินคือถ้าปล่อยแล้วปล่อยไปสักโลนึง2โลลงยากมากคุณหมอบอกว่าลงยากมากเพราะนั้นชั่งทุกวันแล้วถ้ามันเริ่มน้ำหนักเราขึ้น2ขีดเนี่ยเราต้องเอากลับมาที่เดิมอันเนี้ย

0: ขนาดเขาเป็นโค้ชเขาต้องระดับไหนแล้วนะหมายถึงว่าออกกำลังต้องพร้อมระดับไหนแล้ว
1: ก็เป็นโค้ชนะปรากฏว่าอยู่ๆก็คือหมดสติไปเลยระหว่างการแข่งขันแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตไม่แน่ใจว่าเกิดอาการแบบไหนเดี๋ยวต้องมีการชันสูตรอย่างละเอียดอ่ะเป็นโค้ชต่างชาตินะคะคนนี้เขาบอกว่าเป็นเสาหลักคนสำคัญในวงการฟิตเนสเลยทุ่มเทมากในแต่ละวันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนรอบตัวแล้วก็สำคัญในวงการฟิตเนสของไทยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของCrossFit นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาฝึกความแข็งแกร่งและปรับสภาพร่างกายโดยเน้นพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในการต่อสู้เป็นพิเศษนี่ค่ะคือโปรแกรมอะไรต่างๆการฝึกซ้อมนักมวยเนี่ยมาจากเขาทั้งนั้นคนนี้ชื่อซอนเดอร์สเนี่ยค่ะเป็นโค้ชที่เก่งดูดิพอสติไปในศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วก็พอส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตอายุ41เองลูก
0: โอ้พวกนี้บางทีมันไม่มีสัญญาณเตือนนะพี
1: ่ไม่มีไม
0: ่มีแน่นอนหัวใจพวกนี้
1: ใช่
0: เราต้อง
1: เป็นยุทธ์นะ
0: ที่คุณหมอเขาแนะนำก็ดีนะชั่งน้ำหนักทุกวันเราจะได้รู้เราจะได้ไม่อ้วนขึ้นถ้าขึ้นขีดสองขีดเนี่ยลดเลยหมอบอกอย่างนั้นนะอย่าให้ไปถึงโลเพราะถ้าถึงกิโลนึงเนี่ยขึ้นโลนึงอาจจะลงโลนึงเนี่ยยากมากเออก็จริงนะ
1: อืม
0: ก็จริง
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ค่ะพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
0: ครับแป๊บเดียวครับ

0: นครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดไบโอฟา

0: ริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

สวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

มูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพาน

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: 6:14 น.กลับมาช่วงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM SM 95เช้าวันพุธวันนี้19สิงหาคมแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อยู่กันอีก1ชั่วโมงนะคะถึง7โมงนะพี่เนาะ
0: มาดูข่าวกันต่อเรื่องของคนสวยที่สุดในโลกเลยเหรอคะ
1: โ
0: อ้น้องหลิงหลิงใช่ไหม
1: ครับ
0: หลิงหลิงคอง
1: หลิงหลิงคองฮะ
0: ใช่เขารับตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกค่ะทุกท่าน
1: โอ้ใครเป็นคนจัดยังไงฮะ
0: ก็นี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยนะนักแสดงสาวหลิงหลิงศิริลักษณ์คงได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมระดับสากลด้วยการที่นิตยสารระดับสากลนะคะได้ออกมาประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการเธอสามารถคว้าคะแนนโหวตจากแฟนคลับทั่วโลกทุกสถิติเดิมด้วยจำนวนสูงถึงกว่า22ล้านคะแนนหลิงหลิงสามารถกวาดรางวัลมาครองได้2รางวัลเลยคืออันดับ1ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้2026นะคะแล้วก็อันดับ1นักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยประจำปีนี้เรียกว่าโอ้โหแฟนๆนี่คือเฮหนักเลยนะคะเพราะว่าความสวยปรากฏสู่สายตาชาวโลกนะคะหลิงหลิงนี่เป็นลูกครึ่งไทยไทยประเทศไหนฮ่องกงเหรอคองใช่ไหมนี่คือเป็นการจัดอันดับนะคะของนิตยสารระดับสากลชื่อว่า Netizen Choice Magazine นะคะ
1: ครับผมเขาคงมีเกณฑ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติเนาะ
0: ใช่
1: ที่จะเหมาะสมคือไม่ได้เน้นหน้าตาอย่างเดียวใช่ไหมพี
0: ่ก็ใช่ค่ะ
1: มองดูภาพรวมในแต่ละอย่าง
0: ก็บอกว่าแม้แต่นางเอกของจีนหรือว่าใครก็ตามที่ดังๆอ่ะยังชมหลิงหลิงต่อหน้าว่าคุณสวยมากสวยแบบนางฟ้าลอยมาเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นคือหน้าตารูปร่างอะไรเงี้ยมันเข้าหมดเลย
1: ครับ
0: นะคะก็สวยมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กก็น่ารักแน่นอนหลายคนบอกว่ามีศัลยกรรมไหมก็คิดว่าน่าจะมีอยู่นั่นแหละเนาะแต่ว่าพอไปดูภาพเด็กก็คือสวยอ่ะก็บอกว่าหน้าน้องหลิงหลิงนี่นะคะมีการรวมความคนสวยมารวมอยู่ในหน้าของเธอก็คือมีหน้าของคุณจุ๋ยคุณนุ่นวรนุชคุณอ้ําพัชราภาคุณพลอยเชิญมานและแอนชิลีมาผสมอยู
1: ่
0: เป็นยังไง
1: รวมเลยรวมแบบ
0: รวมเลย
1: รวมดาวเลยฮะ
0: สวยตะโกนจริงๆหน้าของหลิงหลิงเนี่ยสวยมาก
1: โอ้
0: แต่ตาจมูกคิ้วปากเป็นตัวไปหมดสวย
1: ๆ
0: โอเคยอมต้องยอมรับเธอนะคะ
1: โอ้ต้องยอมเลยนะชื่อที่เมื่อกี้เอ่ยมานะพี่ต้องนะฮะ
0: เป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงจริงๆด้วยน้องหลิงหลิงนะคะเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงปีนี้ก็อายุ31ปีนะคะเกิดที่ฮ่องกงเรียนจบมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลย3ภาษาเลยค่ะไทยอังกฤษและกวางตุ้งแมนดาริน
1: ครับยอดอีกคนหนึ่งเห็นบอกว่านี่ฮะพี่บุ๋มรัญญานะพี่ชื่อคุณไหมพี่จะกลับมา
0: บุ๋มรัญญาศิยานนท์คุณ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: จะกลับมาเข้าวงการนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี
0: พี่บุ๋มก็เป็นผู้กำกับด้วยนะช่วงหลังอ่ะก่อนจะวางมือไปเป็นผู้กำกับการแสดงหญิงที่เก่งมากนะเป็นนางร้ายแล้วเป็นผู้กำกับ
1: ครับนี่ฮะเธอกลับมานะเล่นภาพยนตร์นะครับรับบทภาพยนตร
0: ์
1: ครั้งแรกในรอบ20ปีเลยพี่ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแล้วหลังจากผันตัวที่ดีมากนะครับไปอยู่นะเบื้องหลังแล้วเนี่ยนะครับก็รับผลงานภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี เห็นบอกว่าไม่กี่วันนี้กวาดรายได้แล้วหนังเรื่องนี้นะทะลุ100ล้านไปแล้วนะครับ
0: โอ้
1: จริงเหรอ100ล้านไปแล้วครับผม
0: เราไม่เคยไม่ได้ดูหนังโรงมานานมากแล้ว
1: เนาะโอ้ยหนังโรงตั๋วต้อง200นะพี
0: ่โอ้จริง
1: เหรอมันก็แพงตั๋วมันก็แพงขึ้นไปด้วยนะ
0: โอ้คำสารภาพของหมอผี
1: ใช่ๆลองดูนะพี่นะเขาบอกว่าเรื่องนี้ทะลุ100ล้านแล้วไม่กี่วันตัวพี่บุ๋มเองเนี่ยเห็นบอกว่าก็ตั้งแต่โควิดนะครับตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ย้ายตัวเองไปอยู่ปักหลักอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับตั้งแต่โควิดเลยนะแล้วก็เรื่องนี้แหละนะครับก็ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่เบื้องหน้านะโอ้คือเมื่อก่อนเธอก็เล่นเป็นแบบออกแนวเป็นนางร้ายหน่อยนะตัวร้ายๆหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นแบบแม่นางเอกเพื่อนอยู่ฝั่งนางร้ายอ่ะก็จะร้ายๆหน่อยนะครับก็กลับมารับนะบทบาทเป็นนักแสดงอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเดี๋ยวต้องขอเช็คกระแสเสียงตอบรับในโซเชียลหน่อยนะคือยุคเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงเนี่ยนะก็อ่านตามนิตยสารในพวกนี้เนาะกระแสเนี่ยพอเข้าไปอ่านแล้วก็ใจฟูเดี๋ยวนี้ต้องเข้าไปดูโซเชียลหน่อยว่าเหมือนแม่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างชอบบทบาทของเธอมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็บอกว่าก็ยินดีนะถ้าเกิดว่าจะกลับมารับงานเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมาทำงานแล้วก็คนชอบก็แฮปปี้ครับพี่เนี่ยในคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นระดับครูสอนการแสดงแล้วนะ
0: ใช่ใช่ช่วงหลังตอนเขาอยู่กับช่องสาม
1: แปด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ติดตามก็พี่บุ๋มรัญญาก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่เพื่อนซีของพี่ปูนี่แหละแก๊งเดียวกันพี่ปูเรานี่แหละพี่ปูโลกเบี้ยพี่แมมจินตลานี่แหละ
1: โอ้ครับผม
0: แก๊งเดียวกันนะคะมาดูพี่เจมบ้างพี่เจมเรืองศักดิ์กลายเป็นประเด็นที่ถูกกลับมาพูดถึงคือแกไปเมาส์ในรายการหนึ่งเมาส์ให้เสร็จคำถามเรื่องว่าคุณเจมเนี่ยเคยประสบเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อปี41ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้วนะ28ปีคือคนก็ยังพูดถึงอยู่ตลอดว่ากับเครื่องบินตกครั้งนั้นเนี่ยคุณเจมรอดชีวิตมาได้เนี่ยได้สิทธิพิเศษอะไรกับสายการบินหรือเปล่าบินฟรีตลอดชีวิตจริงไหมแกก็ย้อนความทรงจำว่าถ้าใครผ่านเหตุการณ์เครื่องบินตกมาได้เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษจากสายการบินให้นั่งฟรีบินฟรีตลอดชีวิตซึ่งคุณเจมบอกว่าไอ้ต้นตอข่าวลือนี้มาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่สิ่งที่น่าเอ็นดูไปกว่านั้นคือในยุคนั้นแม้แต่เจ้าตัวก็ยังแอบหลงเชื่อข่าวนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคุณเจมอ่ะคือไปกันมาคุณเจมบอกว่าแกก็หลงเชื่อไปด้วยว่าเฮ้ยได้บินฟรีตลอดชีวิตหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็หลงเชื่อข่าวเหมือนกันถึงขั้นที่เคยเดินทางไปขอพบเจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อหวังจะใช้สิทธิ์ตั๋วบินฟรีตามที่สังคมพูดอ่ะจนกระทั่งทราบความจริงภายหลังว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาเท่านั้นแล้วไม่เคยมีการมอบสิทธิ์นี้หรือตัวคุณเจมก็ไม่เคยสละสิทธิ์ใดๆที่เกิดขึ้นจริงนอกจากประเด็นเรื่องตั๋วเครื่องบินในตำนานแล้วคุณเจมก็ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือ
1: mm-hmm.
0: เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหมือนกับเปิดเผยแล้วว่าไม่ต้องล่ำลือแล้วคุณเจมไม่เคยได้สิทธิ์ในการบินฟรีตลอดชีวิตกับสายการบินชื่อดังไปอย่างใด
1: ครับ
0: เหตุการณ
1: ์
0: ตอนนั้นจบ
1: ไม่ได้
0: จบไม่ได้ไม่มี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เกณฑ์ที่อยู่นะ
0: ยังเคยไปทวงเขาเลยอ่ะเพราะว่าคนก็ลือกันเยอะก็เลยไปถามดูซิว่าเฮ้ยเอาข่าวกันมาจากไหนยังไงไม่มีอยู่จริงนะคุณเจมไม่เคยได้สิทธิพิเศษอันนี้เวลาเดินทางหรือว่าอะไรก็ยังซื้อตั๋วปกติ
1: โอ้ถ้าเกิดได้สิทธิ์นี่ทุกวันนี้จะไปไหนมาไหนก็สบายเลยนะ
0: ได้ตัวบินฟรีด้วยนะ
1: โอ้จริงจริงควรได้ไหมนะพี่ศรีว่าหรือคุณรู้ฟังว่าไงเขาเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆมานะในคราวนั้นน่ะมันคงเป็นภาพติดตามานะ
0: คือคำแกก็บอกว่าแกก็เชื่อข่าวนี้สนิทใจเลยความที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยพลาดสิทธิ์ไปหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเดินทางไปขอพบผู้บริหารนะเพื่อทวงอ่ะแกก็บอกว่าแกก็ขำตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในยุคนั้นน่ะเขาบอกว่าผู้บริหารของสายการบินก็ถามด้วยความเมตตาว่าคุณเจมส์ครับเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานใดๆเป็นเอกสารที่คุณเจมส์เคยเห็นนะเอามาบอกผมได้เลยผมจะเซ็นอนุมัติให้ทันทีก็ไม่มีอยู่จริงใช
1: ่ไม่ได้นะไม่ได้บินฟรีคือแม้แต่พนักงานหรือลูกเรือเขายังต้องเสียราคาพิเศษเลยนะโอ้ถ้ามีคนได้บินฟรีนี่ครับ
0: ตอนนั้นเขาเยียวยาคุณเจมส์ตามระบบประกันภัยแล้วเหม
1: ือ
0: นก
1: ับ
0: ผู้เสียหายรายอื่น
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้วก็นะถึงได้เขาเรียกอะไรนะได้เงินชดเชยไปแล้วอ่ะโอ้จะมาผูกพันถึงขนาดแบบว่าบินกันต่อเนื่องเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะได้รู้ไว้นะเราจะได้รู้ไว้แต่ทางที่ดีบอกว่าโอ้ไม่ต้องรู้หรอกไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
0: ใช่เพราะว่าตอนนั้นคุณเจมเนี่ยนอนโรงพยาบาลเป็นปีนะคะ
1: ครับผม
0: รักษาตัว1ปีเต็ม
1: 1ปีพี่ผมจำภาพได้เลยนะทุกวันนี้ยังเป็นภาพข่าวเก่าๆอยู่เลยนะพี่นะว่ามีนักข่าวไปถ่ายตรงจุดที่เครื่องบินตกแล้วก็เหมือนกับหิ้วปีคุณเจมออกมาแล้วคุณเจมก็ชู2นิ้วให้กล้องไหวอยู่เลยตอนนั้นน่ะ
0: เออ
1: หลังจากนั้นก็คงแบบเข้าโรงพยาบาลไปเลยมั้งเออ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละคุณเจมบอกมีก็มีแค่นั้นแล้วก็ตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลต้องจัดห้องขนาดใหญ่พิเศษไว้ให้เพราะว่าจะมีตุ๊กตาหมีจากแฟนคลับส่งมาเป็นหมื่นเป็นแสนเขาใช้คำนี้เลยว่าเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยเอาตุ๊กตาเนี่ยไปบริจาค กับผู้ยากไร้นะคะตลอดเวลาการรักษาตัวต้องขนตุ๊กตาออกไปบริจาคประมาณ 3-4 ครั้งพยายามบริจาคเท่าไหร่ของขวัญก็ยังคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากตอนนั้นนะคะย้อนตำนานเครื่องบินตกนะคือคุณเจฟบอกว่าอะไรรู้ไหมเวลามีข่าวไอ้เครื่องบินตกแล้วมีคนรอดตายเหมือนกับตัวเองเนี่ยเขาขนลุกเขาแบบทุกทีทุกครั้งไปโอ้โหผ่านเหตุการณ์มาเนาะ
1: เป็
0: นบุคคลในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะ
1: จะมีสักกี่คนนะพี่ใช่ไหมฮะเครื่องบินตกรอดเนี่ย
0: มีแค่นี้แหละรอบนั้นสิบกว่าคนเนาะ
1: ครับ
0: สิบกว่าคน
1: ครับก็ตอนนี้เห็นที่พี่เจมมาออกก็น่าจะโปรเจกต์เขาพี่ไอการรวมจับรวมตัวของมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์อ่ะเพราะนั้นเห็นมาออกรายการนายเอ็นเตอร์เทนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันทัวร์คอนเสิร์ตนะทัวร์คอนเสิร์ตแรกเนี่ยเห็นว่า11กันยายนนะเหมือนเดือนหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังซุ่มซ้อมกันอยู่เป็นครั้งแรกในรอบ23ปีนะครับกลับมารวมตัวกันนะมีพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับมีพี่โดมปกรณ์ลำมีคุณวอยอ่ะจำได้ไหมพี่ JR วอยเมื่อก่อนน่ะ
0: โอ้เจ้าวอลเลย
1: คนนี้แล้วก็มีคุณจอนนี่นะครับ
0: ก็คืออยู่ในค่าย RS เดิมใช่ไหม
1: RS เดิม RS เดิม
0: RS
1: จอนนี่หลุยแรปเตอร์อ่ะคนนี้ก็มาคนเดียวจอนนี่ก็มาคุณวอยก็มานะครับก็มารวมตัวทำคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้หายคิดถึงก็ต้องเป็นรุ่นแบบยุค2000น่ะนักร้องยุคนั้นน่ะนะพี่นะเป็นแบบว่าวันนั้นผมฟังนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกมมี่กับไอซ์เนี่ยเขาจะแข่งกันใช่ไหมสมมติเขาเตรียมจะดันมอสไอซ์ก็จะดันเต๋าเออนะคือเขาจะมีเป็นคู่ประกบกันน่ะเป็นคู่ประกบก
0: ัน
1: ว่าเดี๋ยวถ้าเกิด ่ายนี้ปล่อยดารานักร้องคนนี้อีกค่ายนี้ก็จะปล่อยนักร้องคนนี้ที่เป็นแบบลักษณะเหมือนกับคาแรคเตอร์เดียวกันออกมาเจอกันเนี่ยแต่ว่า Mission 4 Project เนี่ยนะฮะเป็นการทำงานที่เหมือนกับ RS เนี่ยเขาซุ่มถึงขนาดว่าตอนนั้นเยฮอนเนี่ยสั่งว่าห้องประชุมของ RS เนี่ยนะฮะเอาของออกให้หมดแล้วก็มาทำเป็นห้องดนตรีคือจะไม่ไปซ้อมตามห้องดนตรีทั่วๆไปไม่งั้นเดี๋ยวข่าวนี้หลุดเขาซุ่มเอา4คนนี้มารวมตัวกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบ4เดือนอ่ะซ้อมกันอยู่ในห้องประชุมอ่ะซ้อมเอานักเอาเครื่องดนตรียกจากห้องซ้อมเนี่ยมาไว้ที่ตึกของ RS นะครับแล้วก็ถ้าไม่โปรเจกต์นี้เหมือนกับว่าเล็ดลอดออกไปเลยนะแล้วเขาบอกว่าวันที่เปิดตัวเนี่ยนะจริงๆด้วยแกรมมี่เตรียมไม่ทันนะฮะแกรมมี่หาศิลปินที่จะมา
2: ไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวสนุกสนุกของค่ายสองค่ายนี้ตอนนั้นที่เขาแข่งกันเนาะในยุ
2: ค
1: ในยุคน่าจะประมาณ90-2000นะพี
2: ่
1: ก็มาดูนะกลับมายุคนี้จะเป็นไงบ้างเด็กๆจะรู้จักไหมอ่ะก็เป็นคุณพ่อกันหมดแล้วมั้งนะครับ
2: เป
1: ็นรุ่นเราๆเลยก็ยังติดตามผลงานกันอยู่
2: เคยได้ลงไปค้นประวัติเราหน่อย
1: ครับผม
2: ค่ะเรื่องกีฬามีไหม
1: โอ้กีฬาเมื่อวานเราเพิ่งบอกไปนะครับเกือบทำให้หน้าแหกเลยครับพี่บอลไทยว่าคู่ชิงก็น่าจะเป็นไทยกับเวียดนามเนาะเรารีบพูดไปเนี่ยนะฮะเกือบเหมือนกันนะพี่เมื่อวานเนี่ยเปิดบ้านเจอสิงคโปร์เขาบอกว่านอกจากแพ้คาบ้านแล้วลูกเกมเนี่ยโดนสิงคโปร์เนี่ยบุกมายำตลอดทั้งเกมเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่บอลไทยเล่นในบ้านนะไปตั้งรับชนิดที่ว่ารับแบบไม่มีทรงอ่ะต่างคนต่างเล่นแล้วก็ตั้งรับแบบโอ้โหเกือบเอาตัวไม่รอด
2: รับยังไงไม่มีทรงเลยหรอ
1: ไม่มีทรงเลยพี่เขาบอกครึ่งแรกในโดนสิงคโปร์กดอยู่ฝ่ายเดียวสิงคโปร์ครองบอล60%กว่าน่ะเราเล่นในบ้านมันเป็นไปได้ยังไงนะครับโอ้เขาบอกว่าเราโชคดีที่นัดแรกเนี่ยนะครับไปชนะเข้ามา 3-1 ใช่ไหมมีประตูตุนเอาไว้อยู่ในมือเนี่ย3-1เมื่อวานนี้นะครับแพ้ครับพี่คาบ้านนะครับ 2-1 เกือบไปผลรวมเนี่ยสกอร์รวม 4-3 เนี่ยยังเข้ารอบเอาตัวรอดได้แบบทุลักทุเลนะฮะเข้าชิงได้นะครับนะก็ผลงานต้องบอกไม่น่าประทับใจไม่น่าประทับใจนะฮะคนที่เขาเข้าไปดูเนี่ยนะเขาก็บ่นมีความรู้สึกกันในลงเฟซโอ้โหถ้าฟอร์มอย่างนี้นะประชดเหมือนว่ายังไงก็ต้องก้มหน้าก้มตาเชียร์นะครับแต่ทำไมเล่นกันแบบนี้นะก็ว่าไปนะขณะที่คนดูก็เล่ยหล่อพี่เขาบอกว่าเป็นรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะที่คนดูน้อยที่สุดเนี่ยในรอบโอ้โหตั้งแต่ปี2008เนี่ยกี่ปีแล้วพี่เกือบ20ปีอ่ะนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เขามีตัวเลขออกมานะว่าอายุของ2008เนี่ยเป็นยุคของโค้ชที่ชื่อว่าปีเตอร์รีดนะครับปีเตอร์รีดเนี่ยคุมทีมนะนัดแมนเชสเตอร์อินโดเนี่ยคนดู 40,000 มายุคซิโก้ปี2014เจอฟิลิปปินส์คนดูก็ 40,000 ยุคซิโก้อีกนะครับ2016เจอกับเมียนมาเนี่ยคนดู 43,000 กว่าคนนะยุค2018ยุครายเยวัตนะครับเจอมาเลคนดู 46,000 เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับยุคอิชิอิเจอฟิลิปปินส์คนดูก็ 31,000 ปรากฏว่าแมตช์นี้ครับคนดูน่าจะราวๆ 14,000 กว่าคน
2: เนี
1: ่ยคนดูหายไปไหนอ่ะคนไทยหายไปไหนคนไทยไม่ดูบอลแล้วอ่ะก็อาจจะด้วยความที่ว่าในความรู้สึกผมแล้วผมว่าเมื่อสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวหลักมาให้อ่ะพี่ครับคือพวกไอ้ทีมชาติชุดนี้มันไม่ใช่ชุดใหญ่มันเป็นชุดผสมดาวรุ่งชุดผสมเด็กมาเนาะโอ้ความน่าดูความดึงดูดมันก็อาจจะลดลง
2: ค่ะ
1: ฟ้าฝนด้วยไหมตอนเย็นฝนตก
2: มีส่วนเน
1: า
2: ะ
1: ฝนตกก็พอจากคนที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ไปดูบอลกันก็อาจจะคือถ้าไม่ใช่แฟนบอลจ๋าๆที่แบบว่าฝนตกยังไงเราก็ไปเนี่ยไอ้ประเภทแบบเลิกงานแล้วไปเลิกเรียนแล้วไปเนี่ยพอฝนตกเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ไปละไปดูที่บ้านดีกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หลายปัจจัยก็เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวแก้ตัวแล้วกันนะแมตช์ชิงยังมีนะครับแมตช์ชิงก็เดี๋ยวรอเจอผู้ชนะคืนนี้นะครับระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียนะฮ
2: ะ
1: ซึ่งตามโผล่เนี่ยเขาก็ว่าเวียดนามนี่ก็น่าจะผ่านมาเลเซียได้อีกหนึ่งนัดนะแล
2: ้
1: วเข้ามาเจอกับไทยนะครับคู่ปรับตลอดการไทยเวียดนามเดี๋ยวรอดูผลแล้วกันว่าคืนนี้จะเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวทีมไทยก็คงต้องไปแก้ตัวกันหน่อยพี่โอ้โหเล่นอย่างนั้นคนด่ากันทั้งประเทศเลยพี่ครับผม
2: ต้องอยู่ในร่องในรอยด้วยนะ
1: จริงพี
2: ่คนด่าจริงเนี่ยค่ะ
1: คุณชนะมานัดแรกก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหไทยเราจำเป็นต้องตั้งรับขนาดนี้เลยเหรออ ่
2: า
1: ก็ไม่รู้ล่ะแท็กติกโค้ชเขาล่ะคือถ้าได้แชมป์มันก็จบถ้าไม่ได้แชมป์ก็อีกเรื่อง
2: โอ้
1: ครับผม
2: ค่ะปิดค่ะกีฬาและบันเทิง
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
2: ค่ะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกันปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะคะภายในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะตามประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดประชาชนสามารถดำเนินการได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดหากได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง SMS หรือช่องทางอื่นจากผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้มีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลขอให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายโดยตรงการปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการผู้ใช้บริการก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเนี่ยรีบภายในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะน้องดงกสทช.ฝากมาถึงทุกท่านนะคะ
1: ครับผมครับผม
2: โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ของแต่ละค่ายก็ได้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะว่าของเรามีปรับปรุงข้อมูลหรือยังก็โทรไปได้เลยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เนาะทำมาถึงนมโรงเรียนในพูดถึงเรากินกันมาตั้งแต่ไม่รู้ยุคผมเนี่ยได้นะไอ้ที่เป็นถุงๆแล้วก็เป็นฟองพี
2: ่
1: ทันแกะเป็นสูงเป็นถุงแล้วก็ใช้ไกตัดแล้วก็ใส่หลอดดูดกันอย่างเงี้ยนะ
2: อ
1: ๋
2: อไอพัชไลใช่ไหม
1: ครับผม
2: อร่อยเนาะรสช็อกโกแลตจะอร่อยมากแช่เย็นมานะ
1: ใช่
2: อร่อยจริงๆค่ะ
1: ยุคนี้ล่าสุดนี่นะครับเกิดเรื่องครับพี่นะฮะทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับมีคำสั่งให้สหกรณ์โคนมปากช่องเนี่ยหยุดผลิตนมโรงเรียน
2: เอา
1: คืออย่างระดับสหกรณ์โคนมเนี่ยก็คงผลิตมาเนี่ยแทบจะทุกปีนะไม่รู้ผิดพลาดตรงไหนนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจากการตรวจเนี่ยนะฮะพบเชื้อบาซิลัสซีเรียสนะครับเกินมาตรฐานมา34เท่า
2: โอ้
1: นะครับคือพอมันเกินค่ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็แน่นอนล่ะนะมันก็มีอันตรายอ่ะนะฮะ
3: ตามหลักของทางกระทรวงเนี่ยเขาเลยมีการประสานให้ทางสหกรณ์โคนมที่ปากช่องเนี่ยหยุดการผลิตก่อนแล้วก็ไปดำเนินการสอบสวนที่หาสาเหตุที่จะไม่รู้ว่าส่งออกล็อตนี้ไปตั้งกี่หมื่นถุงแล้วเนี่ยพี
2: ่
3: ก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบตั้งแต่การรับวัตถุดิบมากระบวนการผลิตกระบวนการจัดเก็บรวมไปถึงกระบวนการขนส่งไปที่โรงเรียนนะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนมันผิดพลาดตรงไหน
2: คืออะไร
3: แต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนนะครับว่าพบความอันตรายต่อเด็กที่กินเข้าไปยังไง
2: ไอ้เชื้อเนี่ยเหรอคะอะไรนะ
3: ใช่
2: บาซ
3: ิ
2: ลัส
3: บาซิลัสซีเรียส
2: โอ้ซีเรียสด้วย
3: เกินมาตรฐานสามถึงสี่เท่าซีเรียสด้วยนะฮะ
2: ซีเรียสแสดงว่าซีเรียสจริงๆโอ้มา
3: สิครับตอนนี้ก็เลยทางสากลโคนมโคปากช่องเนี่ยเขาก็มีการสอบถามไปยังโรงเรียนปลายทางแล้วนะครับที่รับผลิตภัณฑ์ล็อตนี้ไปเนี่ยนะครับว่าเด็กมีอาการอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับ
2: ให้หยุดไปก่อน
3: เขาบอกว่า
2: ผลิตไปก่อน
3: ใช่ครับคือสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มตรวจนะครับสถานผลิตนมโรงเรียนเนี่ยมีอยู่6แห่งนะในจังหวัดนะตั้งอยู่2อำเภอนะครับก็ที่ปากช่องเนี่ย5แห่งแล้วก็ด่านขุนทดอีก1แห่งนะฮะก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจนะครับเก็บตัวอย่างทุกเดือนนะเดือนละ55ตัวอย่างทั้งนมกล่องที่เป็นนม UHT นะครับแล้วก็นมพาสเจอร์ไรซ์นะฮะก็ไอตัวนี้มันเป็นค่าจุลินทรีย์เกินมาตรฐานนะคร
2: ับ ไอตัวนี้จริงๆเป็นจุลินทรีย์ที่แบบเขาบอกมีได้กินได้ดีแต่ถ้ามันซีเรียสก็คือเกินมาตรฐานไปแล้วใช่ไหม
3: เกินมาตรฐานไป3-4เท่า
2: โอ้มันก็เยอะเกินไป
3: ครับ
2: ค่ะโอ้ก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็คือเด็กยังไม่ได้กินนมโรงเรียนใช่ไหมแถวโคราชเนาะ
3: ครับผมก็จ่ายไปแล้วพี่ไม่รู้กินไปแต่ว่าอาจจะยังอาการมันอาจจะยังไม่ได้แบบปรากฏเด่นชัดนะแต่อะไรที่มันเกินไปมันก็ไม่ดีนะไม่รู้จะไปสะสมในร่างกายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะโอ้ตายนะครับเนี่ย
2: ถามพี่แหม่มจันแรมก็ถามว่าเวลาเขาเก็บนมสดอ่ะกลัวเผลออึใส่ลงในถังเก็บนมด้วยหรือเปล่าคะ
3: เขาบีบออกมาอย่างเดียวพี่เขาบีบจากเต้าอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนั้นอะ
2: มันอยู่คนละที่นะพี่นะเต้านมกับไอ้ที่วัวอึเนี่ยนะคะมันอยู่คนละช่องกันคงไม่ปนเปื้อนนะนะคะ
3: รู้ว่าเปื้อนทางตอนไหนนะ
2: ต้องถามคนรีดนมวัวคนรีดนมวัวอยู่หลายที่นะฟังขึ้น95อยู่ตอนเช้านะคะรีดนมวัวไปด้วยฟังลูกทุ่งมหานครไปด้วยนะคะชี้แจงหน่อยก็ดีนะคะ
3: ครับผม
2: ดูความคืบหน้ากรณีพิพาทในที่ดินของวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นสักนิดนึงนะคะล่าสุดมีประชาชนชาวขอนแก่นรายหนึ่งชื่อว่าคุณอุเทนเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นกันตรงๆให้ดำเนินคดีกับป้าดานางสาวชมมณีน้อยจันทร์พร้อมพวกแล้วนะคะในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา112คุณอุเทนเนี่ยก็เอาคลิปวิดีโอที่ป้าดาพร้อมกลุ่มชายชะกันเอาท่อปูนมาปิดขวางทางเข้าออกของวัดเมื่อช่วงสายของวันที่10สิงหาคมนะคะจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นที่หน้าวัดในคลิปนี้เนี่ยปรากฏหนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่สวมเสื้อสีม่วงได้ขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดออกแล้วก็มีการกล่าวอ้างเบื้องสูงเพื่อข่มขู่กดดันคนที่อยู่อาศัยในวัดด้วยนายอุเทนบอกว่าตนเองในฐานะประชาชนคนขอนแก่นนี่แหละรู้สึกไม่สบายใจหลังจากเห็นภาพและคลิปบางช่วงมีการกล่าวอ้างถึงฎีกาซึ่งมีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลด้วยแล้วกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้อ้างว่าเบื้องบนได้สั่งลงมาแล้วไม่รู้เบื้องบนไหนโดยข้อความที่ชายที่อยู่ในคลิปกล่าวอ้างได้พูดว่าที่ท่านบุกรุกอยู่ให้ออกมาถ้าไม่ย้ายออกหลังจาก15วันเราจะมาปิดถาวรจะมาเคลียร์เป็นการเคลียร์ลิงวัดเรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่เบื้องบนแน่แล้วก็บอกว่าฎีกานั้น
0: ถึงลงมาเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเบื้องสูงเป็นการกล่าวอ้างโดยมิบังควรก็เลยเมื่อวานนี้บอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการปกป้องสถาบันเมื่อมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ก็เลยไม่สบายใจไปแจ้งความดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เลยค่ะ
1: ก
0: ็ไปกันใหญ่แล้วนะคะ
1: ป้าดาป้าดาต้องสู้แล้วป้าดา
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มมาทางคดีแล้วนะทีนี้กลุ่มนู้นเขาใช้กฎหมายเขาสู้แล้วเหมือนกันนะครับ
0: นั่นสิเออนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนไปคือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนั่นแหละของขอนแก่นนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกเจ้าของที่ดินโฉนดเนี้ยเลขที่61945เนี่ยนะคะไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายก่อนจะพบว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่กับเจ้าอาวาสน้องนุ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เออก็เป็นลักษณะแจ้งความเท็จให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานก็คือว่าไปแจ้งว่าโฉนดหายจริงๆโฉนดจริงอ่ะอยู่กับเจ้าอาวาสวัดก็ไปมอบคือตาเฮียงเนี่ยไปมอบให้เอง
1: โอ้ครับ
0: เออเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะโอ้มันก็อีลุงตุงนางอยู่พอสมควรนะเนี่ยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้โ
0: หนานเข้าเลยอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ต้องตามหาความจริงกันแล้วก็เอ๊ะรู้สึกว่าป้าดานี่จะไปบุกสำนักพระพุทธด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับจะไป
0: พุทธมณฑล
1: นักพุทธไปยื่นคำร้องขอตรวจสอบครับว่าวัดเนี่ยนะครับมีชื่ออยู่ในธรรมเนียบวัดจัดตั้งเป็นวัดเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเจอกับท่านผู้อำนวยการสำนักนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับนะคุณธีรเดชจันทรัตน์นะครับก็เป็นตัวแทนนะฮะเป็นผอ.สำนักผู้อำนวยการนะครับนะเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือนะครับก็ป้าดาก็บอกเราว่านี่แหละก็มาตรวจที่มาก่อนกระดุมเม็ดแรกที่ป้าดาเขาพูดเนี่ยนะครับว่าวัดเนี่ยมันมาถูกต้องหรือเปล่านี่แหละป้าดาก็จะขอไปดูให้เห็นกับตาว่าวัดได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมเพราะแกเคยบอกว่าฝั่งแกเคยไปหาข้อมูลนะพี่ว่าวัดที่มันไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ที่ใจเฮียงของแกมีจะมีเจตจำนงที่จะมอบโฉนดที่ให้กับวัดเนี่ยมันไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นวัดก็เดี๋ยวรอทางสำนักพุทธตรวจสอบดูครับ
0: ค่ะเราไปฟังเพลงสดเต้นเพลงนึงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันนี้

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ก็ใช้ตาฉลากทองไง
5: เหม
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวัสดิ์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือก

0: จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 นท
3: ทางช่อง 9 MCOT HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับพี่ตีนะก็สั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้เมื่อวานเราอัปเดตไปเรื่องของโรงเรียนกวดวิชาที่ว่าไปบังคับเด็กให้ดูดกัญชานะพี่นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่อุดรธานีเนี่ยออกมาขอความเป็นธรรมนะครับเขาบอกยืนยันว่าเขาไม่ได้บังคับเด็กนะครับให้ดูดกัญชาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กอย่างแน่นอนนะเจ้าตัวบอกว่าไอ้เรื่องกัญชาเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยเขาไปสูบไปดูดกันเองแล้วมันจะเขาไปดูดที่บ้านของเพื่อนหรือรุ่นพี่กันอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยตัวอาจารย์คนนี้เป็นคนไปเจอด้วยซ้ำก็ไม่รู้ว่าเข้าใจคาดเคลื่อนยังไงนะครับว่าคุณพ่อถึงได้พาลูกเนี่ยไปแจ้งความว่าตัวเองเนี่ยไปบังคับให้เด็กดูดพ่อขอความเป็นธรรมอันนี้เป็นในมุมของเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่บอกว่าเป็นกวดวิชาพวกเตรียมทหารนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพ่อเขาไปแจ้งความว่าไปหาลูกเขาไปดูดกัญชาด้วยนี่เขาก็ออกมาปฏิเสธเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วครับที่ต้องพิสูจน์ความจริงกันเนาะว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับ
3: ว่าจริงก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ควรเนาะ
4: ใช่พี่ใช่ครับผม
3: พรุ่งนี้ตีห้าเราสองคนจะมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะ15วิธีต่อสมทรทั่วไทยค่ะ
4: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศไทยก็สู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราสองคนอยู่ประจำการมารายงานข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับ7 นาฬิกา 10 นาทีเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติ ศรีแสงนามนะครับพาเราไปเจาะลึกว่า GDP อาเซียนครึ่งปีแรกเนี่ยไทยโตอยู่หลังท้ายของอาเซียนเลยเป็นยังไงจังไหนกันเถอะเดี๋ยวอาจารย์จะมาไขข้อข้องใจให้เรานะครับ
1: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้นคะ
2: ดีครับผมเราไปดูผมไปดูทางTikTok นี่นะครับก็จะมีคุณ user 467นะครับคุณสุประชัยคล้ายทองมาสวัสดีเราคุณสุวิทย์คุณ Ion Girl นะครับวันนี้ฟังมาจากหาดใหญ่บอกอากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ Ion Girl 950แล้วก็คุณแพตตี้คุณเราเองคุณแจ็คกี้นะครับคุณอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ครับมาคุณ